0: เน็ตแนะนำหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่083-114-0014
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
2: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
4: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
3: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟูรีบิลด์ SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
5: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
2: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัย
7: อยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
8: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกอง
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสน น้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
13: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
13: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงปราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งอีสปอร์ต PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิราภีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติโทเดอร์ลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงา
13: ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30

0: เกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะโดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจำยาอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จ
11: ขณะนี้เวลาสาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง
12: บุรีมีสารไซยาไนนิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
13: ตั้งแต่มีโควิด19เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทสำคัญป้าปูรับออเดอร์ส้มตำจากแอปส่งอาหารออนไลน์พี่นิดใช้ e-wallet แทนเงินสดเพื่อลดการสัมผัสน้อยใช้สมาร์ทโฟนสั่งการเปิดปิดน้ำในไร่ส้มแค่ปลายนิ้วสัมผัสนี่ยังไม่รวมพี่สาตาจ่อยน้องออยอิงฟ้านั่นเหนียวลุงม่วงที่หันมาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้เข้ากระเป๋าได้จากทุกที่ปรับตัวเองให้เข้ากับเทคโนโลยีอย่างมีความสุขด้วยวิถีชีวิต next normal
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
15: จอยเลิกกับโก้มาหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่เธอเลิกได้อย่างเด็ดขาดเธอทำยังไงรู้ไหมจอยทิ้งของทุกชิ้นที่โก้ให้เลิกไปบนตะโก้

ก้เลิกนั่งวีโก้รวมถึงเลิกกินตะโก้โกโก้โกปิโก้และเลิกมีอีโก้การเลิกบุหรี่ก็เหมือนกันจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้คุณนึกถึงบุหรี่อย่างกาแฟหรือวงเหล้าด้วยเลิกบุหรี่โทร1600สสส.เป็นกำลังใจให้

0: 00จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
2: ประกอบสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา138ปีที่ยังคงมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยเป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติทุกรูปแบบและพร้อมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป

0: ตตาต่อผู้อื่นด้วยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจากสสส.
1: เมื่อขี่มอเตอร์ไซค์ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าต้นกล้ามปลูกข้างทางลูกหมากระโจนลงมาจากฟุตบาทที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าต้นกล้ามปลูกข้างทางลูกหมากระโจนลงมาจากฟุตบาทและที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าคุณยิ่งมองไม่เห็นด้านข้างและอาจไม่เห็นอะไรอีกเลยลดเร็วลดเสียงสสส.
2: สวัสดีคุณผู้ฟังกลางสัปดาห์ค่ะดิฉันสุนันทาและทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยรายงานตัววันแต่ละวันเนี่ยเราก็พบอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่ฝนฟ้าอากาศเลยแต่บางพื้นที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตนั่นคืออุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องราวของน้ำท่วมแล้วก็การเตือนภัยในเรื่องของอุทกภัยนะอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์ตอนนี้เพิ่มการระบายน้ำคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันก่อน29กันยายนไปจนถึง4ตุลาคมจึงออกมาขอเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแควน้อยท่านจะต้องเฝ้าระวังจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานหลายวันนะคะตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างก็อยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 96% ของความจุอ่างนะแล้วก็มีการปรับระบายน้ำอย่างต่อเนื่องดังนั้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรีโปรดเฝ้าระวังพร้อมกับต้องตรวจสอบยึดโยงแพให้ดีสิ่งก่อสร้างสิ่งของอื่นๆยกขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เพื่อจะได้ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะนี่คือข่าวจากกาญจนบุรีค่ะไม่เพียงเท่านั้นในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้สั่งปิดต่อยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนั่นหมายถึงว่าไปเปิดวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะคะโรงเรียนสังกัดในกทม.ในพื้นที่ทั้ง15เขตที่มีน้ำท่วมก็ได้สั่งให้หยุดเรียนแล้วก็หยุดไปจนถึงวันที่2ตุลาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดอยู่แล้วไปเรียนอีกครั้งหนึ่ง5ตุลาคมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเปิด5ตุลาคมได้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องฟังข่าวกันอยู่นะคะถ้าไม่มีฝนตกลงมาก็อาจจะคลี่คลายแล้วก็เปิดเรียนได้ทันในวันจันทร์หน้า5ตุลาคมมีพื้นที่ไหนบ้างที่สั่งปิดเรียนไปจนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้นะคะมีเขตคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมินบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลักสี่นะคะแล้วก็จะให้มีการเรียนชดเชยจัดการเรียนการสอนชดเชยกันภายหลังตอนนี้ทุกโรงเรียนก็แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะนี่ได้รับผลกระทบแต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลางนะฮะ14เขตดอนเมืองค่ะดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดพญาไทพระขนงราชเทวีเขตวัฒนาเขตห้วยขวางนะฮะนี่คือทั้ง21เขตนะฮะแล้วก็14เขตที่ได้รับผลกระทบปานกลาง15เขตที่ได้รับผลกระทบมากแล้วเหลืออีก21เขตเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาบอกว่าขอให้เป็นดุลพินิจ ของผู้อำนวยการเขตในแต่ละเขตนะฮะในการจะสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมหรือเปล่าให้เป็นไปตามที่ท่านพิจารณานะฮะนี่คือเรื่องราวในกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังต่อจากนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องที่ทำให้คนจะต้องมันใช่หรอมันจริงไหมทีมข่าวจากกำแพงเพชรนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบความแน่ชัดนะคะเป็นจริงๆค่ะน้ำมาเร็วมากที่จังหวัดกำแพงเพชรท่วมฟาร์มไก่ไก่จมน้ำตายหมื่นกว่าตัวจริงๆขาดทุนย่อยยับมากกว่าล้านบาทเขาก็เลยนำมาเร่ขาย5ตัว100บาทค่ะคุณผู้ฟังผู้ประกอบการเจ้าของฟาร์มไก่เขาบอกว่าผมเลี้ยงไก่เนี่ย 20,000 ตัวมวลน้ำเนี่ยเข้าพื้นที่รวดเร็วมากแล้วก็ไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นคนงานเป็นเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเร่งอพยพไก่ออกจากโรงเรือนด้วยความยากลำบากซึ่งสามารถช่วยย้ายไก่ออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้แค่ 8,000 ตัวส่วนไก่ที่เหลืออีกหมื่นกว่าตัวถูกน้ำท่วมขังแล้วก็จมน้ำตายหมดจากการประเมินความเสียหายนะคะมูลค่าไก่ที่ตายต้นทุนอาหารสัตว์ที่จมน้ำเสียหายค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆอีกทำให้ฟาร์มต้องแบกรับภาระขาดทุนพุ่งสูงกว่า1ล้านบาทนะฮะและเขาก็มาขายไก่5ตัว100 5ตัว100แบบเนี้ยคือน้ำมาเร็วมากคุณผู้ฟังนี่คือเหตุการณ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณผู้ฟังคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรเนี่ยเขามีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งน่าสนใจประเพณีเรียกว่าสวดกลางบ้านหาดทุ่งวัวแล่นตอนนี้การท่องเที่ยวสะพัดเป็นพันล้านเลยค่ะเป็นพันล้านบาทนะขึ้นแท่นน้ำทะเลใสสะอาดด้วยนะนะฮะซึ่งมีการทำพิธีทำบุญกลางบ้านหรือที่เขาเรียกว่าประเพณีสวดกลางบ้านที่หาดทุ่งวัวแล่นเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อธรรมชาติซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเป็นการสร้างรายได้แล้วเงินสะพัดหมุนเวียนในพื้นที่ในท้องที่ที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรเนี่ยมากกว่าพันล้านบาทแล้วกรมควบคุมมลพิษก็ได้มีการเปิดเผยการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเมื่อปีที่แล้วพื้นที่ชายฝั่งอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรติด1ใน10ชายหาดน้ำทะเลดีที่สุดถึง3แห่งเลยนะเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยก็เลยจะต้องไปลงพื้นที่กันสำหรับผู้สื่อข่าวนักข่าวจากหลายสำนักนะฮะซึ่งเขาไปร่วมพิธีทำบุญกลางบ้านหรือว่าประเพณีสวดกลางบ้านพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่าหาดทุ่งวัวแล่นอยู่ในหมู่ที่8ตำบลสะพลีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยเขาสืบทอดกันมาอย่างช้านานมาตั้งแต่โบราณโบราณมีพิธีสวดมนต์กรวดน้ำพรมน้ำมนต์บริเวณชายหาดเพื่อความเป็นสิริมงคลปัดเป่าสิ่งไม่ดีปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในชุมชนเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ร่วงลับและตอบแทนคุณธรรมชาติที่มอบทรัพยากรอันทรงคุณค่าจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของชุมชนในอำเภอประทิวในอำเภอวิทยาสุวรรณสิทธิ์ก ก็ออกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาจะมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ80กิโลเมตรคุณผู้ฟังยาวมากตั้งแต่เขตติดต่ออำเภอบางสะพานน้อยในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงเขตอำเภอเมืองชุมพรมีชายหาดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทะเลที่สวยงามเช่นหาดทุ่งวัวแล่นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นการอาศัยความร่วมมือความรักความสามัคคีของผู้นำทุกระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสมาชิกอบต.นายกอบต.พี่น้องประชาชนลูกเล็กเด็กแดงที่นั่นเนี่ยเขาร่วมกันดูแลพัฒนาแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสวยงามแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนถือว่ายั่งยืนเลยนะ80กิโลเมตรจากเขตบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์ยาวไปจนถึงหาดทุ่งมัวแล่นเนี่ยแล้วก็อีกหลากหลายพื้นที่ใน80กิโลเมตรติดทะเลอ่ะเพราะฉะนั้นชุมพรเนี่ยก็ไม่ไกลนะจากกรุงเทพมหานครนะจากกรุงเทพผ่านมหาชัยแม่กลองเลี้ยวซ้ายตรงวังมะนาวแล้วก็ไปถึงเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวก็ถึงชุมพรแล้วใช่ไหมนะคะนี่คนสงขลาฟังอยู่ตอนนี้พี่น้องชาวพัทลุงยะลานี่เขาฟังกันอยู่เขาบอกว่าเอาจะมาถึงบ้านฉันไม่เนี่ยคุณสุนันทาไปสิคะไปถึงเพราะว่าทีมข่าวและสถานีวิทยุของเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดของท่านนะคะนู่นเลยค่ะทางยะลาก็มีปัตตานีก็มาพี่น้องประชาชนฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเนี่ยได้นะไม่ว่าจะฟังทางวิทยุก็ได้ฟังทางมือถือก็ได้เปิดแอปพลิเคชันสยามทูเดย์โหลดขึ้นมาหรือว่าไม่โหลดนะเปิด Google พิมพ์คำว่า www.siamtoday.in.th ก็ได้นะแล้วเราก็จะได้ฟังข่าวในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้อย่าลืมไปเที่ยวนะที่หาดทุ่งวัวแล่นนะคะที่จังหวัดชุมพรที่อำเภอปะทิวที่นั่นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางไปพักค้างอ้างแรมนะพักแรมแล้วก็ไปสัมผัสกับธรรมชาติอ่ะเล่นน้ำใสเป็นสีฟ้าน้ำทะเลเลยนะฮะแล้วที่สำคัญนะที่หาดทุ่งวัวแล่นเนี่ยเขาจะมีงานอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจเขาเรียกว่างานเปิดโลกทะเลชุมพรก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นอีเวนต์การท่องเที่ยวของจังหวัดเขาด้วยเหมือนกันปีหนึ่งหลายร้อยล้านบาทจนถึงพันกว่าล้านบาทเลยนะสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่พี่น้องในท้องถิ่นนะคะนี่แล้วที่บอกว่ามีผลสำรวจจากกรมควบคุมมลพิษเขาบอกว่ามีการตรวจวัดตรวจสอบทั้งหมดเนี่ย210จุดมีการประเมินตามดัชนีคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งในอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรติดอันดับถึง3แห่งจาก10อันดับพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ำทะเลดีที่สุดนะฮะ1อ่าวสะพลีที่เล่าให้ฟังนี่แหละที่ปะทิวชุมพรอ่าวบ่อม่วงกระบี่นี่ก็ติดอันดับ3ก็อยู่ที่หาดคลองดาวกระบี่อันดับ4หาดทุ่งวัวแล่นที่ปะทิวที่เล่าให้ฟังอันดับ5บ้านคลองนินที่เกาะลันตาที่กระบี่อันดับ6หาดริ้นที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีอันดับ7หาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอันดับ8หาดละไมอยู่ที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีอันดับ9เกาะไก่จังหวัดกระบี่และอันดับ10ที่มีคุณภาพน้ำทะเล10อันดับแรกอันดับ10อยู่ที่อ่าวบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรซึ่งเป เป็นการสะท้อนถึงความโดดเด่นของทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยแล้วก็เป็นอีกความเชื่อมั่นหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วเนี่ยคือถ้าไปทะเลเนี่ยก็จะชื่นใจเล่นน้ำทะเลนะคะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้ด้วยเหมือนกันถ้าคุณจะไปเที่ยวภูเขาล่ะนู่นเลยค่ะทางเหนือนี่นะทางอีสานบนนี้นะแล้วก็ถ้าจะไปจิบกาแฟบนเขามีร้านเล็กร้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีความสุขด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะก็เล่าให้ฟังไปติดตามข่าวข่าวอีกข่าวหนึ่งตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีกลับมาที่ข่าวสถานการณ์น้ำกันนิดหนึ่งมีการแจ้งข่าวเข้ามานะคะว่ามีน้ำซึมแนวเขื่อนทางเทศบาลก็เร่งวางกระสอบทรายป้องกันเขตเศรษฐกิจแล้วก็ศูนย์ราชการซึ่งหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเขาระบายน้ำ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพอมาถึงจังหวัดอ่างทองระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองเพิ่มขึ้น15เซน20เซนนะส่วนแม่น้ำน้อยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอโพทองในจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็เพิ่มขึ้น10เซนติเมตรแต่ล่าสุดค่ะบริเวณสารกลางจังหวัดอ่างทองแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับอยู่ที่8เมตร6เซนติเมตรสูงกว่าจุดวิกฤตซึ่งจุดสูงเนี่ยจะอยู่ที่8เมตรนะคะเกินมา6เซนปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยก็เยอะอยู่2,000 กับ 55 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะในขณะเดียวกันอย่างที่บอกคนก็เริ่มกังวลละเอ๊ะมันมีน้ำซึมแล้วนะก็พากันไปวางกระสอบทรายตามจุดเสียงเพื่อป้องกันพื้นที่เขตเศรษฐกิจการค้าแล้วก็ศูนย์ราชการตอนนี้พี่น้องประชาชนริมตลิ่งนอกแนวคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบและ4อำเภอก็คืออำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน้อยอำเภอวิเศษชัยชาญก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงวันนี้ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานสำหรับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำคุณผู้ฟังมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาลงพื้นที่นะเขาไม่ได้สร้างภาพนะสถานการณ์น้ำที่แฟลตคลองจันเริ่มคลี่คลายการทำงานของข้าราชการไม่ใช่เพียงทนฟังเสียงสะท้อนแต่ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขเขาบอกว่าขออภัยจริงๆถ้าช่วยเหลือยังไม่สมบูรณ์ยืนยันว่าการลงพื้นที่ไม่ได้สร้างภาพแต่ต้องการแก้ปัญหาได้รวดเร็วคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาได้ออกมาสั่งการให้กรุงเทพมหานครแล้วก็กรมชลประทานวางแผนระบายน้ำถ้าพื้นที่ไหนสูบน้ำออกได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการทันทีเร่งด่วนแล้วก็ระดมเครื่องสูบน้ำไปให้มากที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งตอนนี้ย้ำว่าการทำงานบางทีเราฟังเสียงสะท้อนเราไม่ใช่เพียงต้องทนฟังเสียงสะท้อนแต่เราก็จะรับฟังแล้วก็นำไปปรับแก้ไขนะคะซึ่งเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนได้เข้าใจแต่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ออกมาขออภัยแล้วล่ะขอโทษแล้วล่ะว่าบางทีอาจจะทำอะไรไม่ได้รวดเร็วได้ทันใจแต่เราก็ทำเต็มที่ต้องขออภัยประชาชนผมจะเร่งคิดหาวิธีการดำเนินการให้ประชาชนได้รับสิ่งที่คาดหวังมากที่สุด
3: ่าที่รัฐบาลจะสามารถทำได้เขาบอกตอนที่ผมลงพื้นที่เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้สร้างภาพแต่ต้องการลงไปแก้ปัญหาให้รวดเร็วสำหรับการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาแล้วถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ออกจากพื้นที่โดยเร็วโดยตำรวจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็พร้อมจะช่วยเหลือในทุกๆด้านขณะที่การฟื้นฟูหลังน้ำลดรัฐบาลก็เตรียมมาตรการไว้อย่างเต็มที่รวมไปถึงจะต้องมีการเยียวยาประชาชนก็ได้มีการมีมติการงบกลางไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้กรุงเทพมหานครได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประกาศตอนนี้ทำให้การช่วยเหลืออยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรัฐบาลต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือจากนี้ก็ต้องร่วมกันหารือระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะได้ช่วยเหลือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนไม่ได้เกิดความยุ่งยากคือทำยังไงให้ทันท่วงทีแล้วก็เร็วที่สุดย้ำว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์จะต้องถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าแล้วก็เป็นธรรมกับประชาชนมากที่สุดนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลค่ะขอบคุณแทนชาวบ้านขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนขอบคุณแทนแฟนรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยด้วยยังมีเวลาเหลืออยู่นะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าทางหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เร่งที่จะให้ภาครัฐและหน่วยงานที่ต้องการเข้าไปดูแลเนี่ยเร่งเข้าไปบางบ้านเนี่ยไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วมีนะก็ได้ยินข่าวบางทีอยู่ในโซเชียลมีเดียบ้างอะไรบ้างรายการข่าวรุ่นดีทั่วไทยของเราเนี่ยก็จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เน้นย้ำให้หน่วยงานได้เร่งทำงานแต่ก็รู้แหละทราบแหละว่าทุกหน่วยงานก็ทำงานอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศตชด.อส.อาสาสมัครตำรวจกอรมน.ตำรวจนครบาลตำรวจภูธรงี้นะฮะแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนแหละช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสุดท้ายเราต้องนำคำของลุงตู่เนาะท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและปัจจุบันนี้ท่านเป็นองคมนตรีท่านบอกเสมอเลยว่าคนไทยไม่ทิ้งกันและนี่ก็คือคำพูดที่เรารับรู้สัมผัสได้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะฮะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในเวลาเดิมแล้วในแต่ละวันเนี่ยคุณผู้ฟังแจ้งไว้ให้ทราบเลยนะบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังตอนเช้าบางท่านอาจจะหมุนคลื่นมาแล้วก็มาเจอช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งบางท่านอาจจะบอกโอ๊ยกลับบ้านเอาเปิดวิทยุอ้าวสุนันทามาตอนเย็นเหรอก็เป็นการทวนสัญญาณกันทวนเทปกันนะฮะก็จะออกอากาศบางสถานีอาจจะไปได้ยิน 7:30 ถึง 8:00 เช้าบางสถานีเค้าทวนเทปอีกทีนึงตอนเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งหรือบางครั้งไปเจอเสียงสุนันทาอยู่ในช่วง4:00 PM จนถึง4:30 PM อย่างนี้ก็ได้ขอให้มีความสุขมากๆแก้ปัญหาร่วมกันคนไทยไม่ทิ้งกันสุนันทาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300 ล้านบาทครอบคลุม5 ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15 พฤศจิกายน 2569ภายในเวลา16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดส์หัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระดมรถยกและกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในกรุงเทพหลังพบรถต้องเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำ185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลจัดรถยก66คันพร้อมกรุงเทพมหานครสนับสนุนรถสไลด์อีก4คันสำหรับรถที่เคลื่อนย้ายยากรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้ตั้งเป้าเร่งเคลื่อนย้ายรถตลอดคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนรถพยาบาลและรถฉุกเฉินสัญจรได้โดยเร็วจบข่าวใกล้ลุ่งไวยนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกคร่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่าย
9: อิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอแม่ท้วนต้นตำรับมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟคนิวส์เฟคนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: รัฐบาลไม่มีงบสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าผู้ประสบภัยพิบัติจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในจำนวนเท่ากันโดยอัตโนมัติข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องเพราะรัฐบาลมีกลไกและงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแต่การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและประเภทความเสียหายที่กำหนดไม่ได้หมายความว่าผู้ประสบภัยทุกคนจะได้รับเงินจำนวนเดียวกันทั้งนี้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังพุทธศักราช2569ครอบคลุมการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพที่อยู่อาศัยการแพทย์การเกษตรและการบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
3: เฟคนิวส์เฟคนิวส
5: ์อุ๊ยข่าวใหม่ข่าวใหญ่ต้องรีบแชร์เดี๋ยวดูให้ดีก่อนโพสต์แชร์ข่าวลวงอาจได้รับโทษทางกฎหมายนะเธอ
6: สร้างข่าวเท็จปิดเผยและเผยแพร่บนโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกกระทบต่อสังคมเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คให้ชัวร์ก่อนโพสต์ก่อนแชร
0: ์สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บเด
7: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโส

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายภาระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแนวทางเยียวยาประชาชนกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือโดยอาจได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศพร้อมเตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทรองรับสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยปภ.จะรวบรวมความเสียหายเสนอครม.พิจารณาตามขั้นตอนส่วนภัยพิบัติหลังวันที่1ตุลาคมจะอยู่ภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติขณะที่มาตรการช่วยเหลือรถยนต์ที่เสียหายในกรุงเทพจะเสนอครม.พิจารณาในวันที่29กันยายนนี้จบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คุณเคยคุยกับลูกไหมว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรหมอนักธุรกิจสถาปนิกหรือว่านักร้องแล้วโตขึ้นเขาจะสูงแค่ไหนจะขาวขึ้นด้วยหรือเปล่าที่สำคัญเขาจะเป็นคนดีไหมถ้าอยากรู้ก็อยู่รอดูเขาโตสิครับบุหรี่เลิกเถอะครับจะได้มีเวลาอยู่ดูแลคนที่คุณรักนานๆทุกคนพร้อมช่วยคุณเลิกบุหรี่โทร1600ปรารถนาดีจากสสส.
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ริ่มเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ3 D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16 ธันวาคม 2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042 460 998และห้างแว่นตานาฬิกา

0: เอรี่นาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
1: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
2: ฮะมหาวายายเป็นกาฝากนี่
1: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
2: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
1: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
2: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
3: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
6: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042 422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและบางชันว่าขณะนี้มีน้ำท่วมขังพื้นที่ส่วนกลาง 20-50 เซนติเมตรจากฝนตกหนักสะสมแต่ยังไม่กระทบโครงสร้างการผลิตหรือสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ในช่วงน้ำทะเลลดพร้อมบริหารการระบายน้ำไม่ให้กระทบชุมชนโดยรอบและเตรียมมาตรการเยียวยาประชาชนหากได้รับผลกระทบทั้งนี้แม้คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายใน 1-2 วันยังกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและห้ามประมาทจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
2: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: ที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โ
3: พ
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500

0: Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยระวังเพจปลอมอ้างลงทะเบียนฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรีหวังขโมยข้อมูลส่วนตัวเตือนภัยประชาชนระวังมิจฉาชีพสร้างโพสต์หรือเพจปลอมอ้างเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีพร้อมใช้ข้อความหรือภาพให้ดูคล้ายโครงการจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญก่อนลงทะเบียนหรือรับสิทธิ์ใดๆควรตรวจสอบประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและหลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลผ่านลิงก์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ในทางมิชอบด้วยความปรารถนาดีจากวิเลยพรผู้เจริญเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
6: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้น

0: now talking about
1: hip-hop and R&B.
2: Now I mean
3: สถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
4: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
5: Andy Francis
6: 88
7: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไทยเขื่อนแม่กลองหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยอาจจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานเร่งประสานหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำจบข่าวสุชยาโคตรชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
5: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำไดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซบกัดคำไดแซบคำนั่นป่าเต้แซบเดอร์
6: รวยม

ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไทยเขื่อนแม่กลองหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยอาจจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานเร่งประสานหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำจบข่าวสุชยาโคชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
5: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำไดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำไดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายาย

0: ถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
2: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
3: Andy Francis
4: 88
5: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการลงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไทยเขื่อนแม่กลองหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยอาจจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานเร่งประสานหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำจบข่าวสุชยาโคตรชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
4: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11แรงทุกท่า

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับ

ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณ

0: าทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โ
3: พ
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไทยเขื่อนแม่กลองหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยอาจจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานเร่งประสานหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำจบข่าวสุชยาโคตรชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
5: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทบ

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
3: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
3: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 添一根细。
1: สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการสำหรับเด็กๆนะคะวันนี้พี่แมวเปลี่ยนไปหลังจากน้ำท่วมเหรอคะ
0: ครับก็วันนี้ก็มาที
1: ่แสดงแล้วขึ้นใครเป็นคนใครพี่แมวร้องเหมือนเดิมแต่ว่าใครเป็นคนเล่นคะ
0: ก็พี่แมวเล่นเองครับครับก็เป่าฮาร์โมนิกา
1: เครื่องดนตรีอะไรคะ
0: เขาเรียกว่าฮาร์โมนิก้าหรือว่าภาษาไทยก็คือหีบเพลงปากครับทีนี้เล่นได้ยังไงพร้อมกันเลยเนี่ยนะเจ้ากีตาร์นี่พี่แมวก็ใช้สองมือใช่ไหมครับดีดแต่ฮาร์โมนิก้านี่เขามีความพิเศษคือเราเล่นโดยไม่ต้องใช้มือจับได้แต่พี่แมวมีเครื่องมือที่คล้องไว้ที่คอแล้วให้เจ้าฮาร์โมนิก้ายื่นมาที่ปากได้เราเลยเล่นพร้อมกันได้ครับเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเมาส์โฮลเดอร์ครับเนี่ยอย่างเดียวพี่แมวตบมือแล้วเป่าไปด้วยเนี่ยแหละครับ
1: ดีนะคะเด็กๆสนุกชอบไหมคะถ้าชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเล่นอีกจะละมั้งพี่แมว
0: ก็ช่วงนี้บรรยากาศอาจจะซึมเศร้าง้อยเงาเนาะน้ำท่วมท้องฟ้าหมุนหมุนพี่แมวก็อยากจะมาเติมความสดใสหน่อยก็เอาเสียงฮาร์โมนิก้ามาด้วยนะครับแน่
1: สดใสไหมคะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีรายการสำหรับเด็กๆฟังนะคะให้เด็กๆได้สดใสกันอย่างที่ว่ามีความสุขแล้วก็ถึงแม้มันจะเกิดน้ำท่วมเสียหายกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆนะคะช่วยกันในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยกำลังหงุดหงิดกลุ้มใจทำไงดีนะคะเสียหายเยอะนะคะเข้าใจก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เย็นๆก็พาลูกๆมานั่งฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันค่ะชั่วโมงนึงก็คลายเครียดกันนะคะรายการเด็กๆยิ้มแย้มแก้มใสฟังทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะเรามีเรื่องราวสนุกสนุกให้เด็กๆได้ฟังกันผู้ใหญ่ก็ฟังได้ก็สนุกได้เหมือนกันนะคะมี4ช่วงค่ะ
0: ครับมีดังนี้นะครับเด็กๆเดี๋ยวช่วงแรกสนุกสนานกับคำถามเสียงกันเลยนะครับเด็กๆนะเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังแต่เราไม่บอกว่าเป็นเสียงอะไรเพราะว่าคนที่จะบอกว่าเป็นเสียงอะไรก็ต้องเป็นเด็กๆนั่นเองนะนะครับอันนี้เป็นเสียงเด็กๆที่จะตอบมาเด็กๆต้องฟังเสียงแล้วไม่บอกนะเสียงอะไรเกิดเสียงอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะรู้กันนะครับจากนั้นเป็นอะไรนะครับเนี่ยคำถามเสียงแล้วก็นิทานไงนิทานกำลังสนุกเลยเนาะนิทานสนุกเลยเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับสนุกสนานมากนะครับหลังจากนั้นพอนิทานจบลงก็จะฟังเพลงนี่ไงช่วงนี้สำคัญมากเลยเนาะจะได้ฟังเพลงเพื่อความผ่อนคลายกันนะเด็กๆนะครับนะนี่นะครับแล้วการฟังเพลงกันให้สนุกสนานเลยแล้วก็ที่สำคัญเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนะครับนะนี่เห็นนะโอ้ค่ะฟังยากเหมือนกันเนาะนะครับแล้วคลื่นไหนก็ไม่ค่อยได้เปิดนะเด็กๆมาฟังกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดให้ฟังเนาะมีทั้งเด็กๆขอเพลงมาแล้วก็มีอะไรล่ะก็เด็กๆแนะนำได้ด้วยนะแล้วเราก็จัดมาให้เด็กๆด้วยนะครับมานี่ช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนะครับช่วงที่หาฟังจากคลื่นอื่นยากแต่ว่าเรามีให้เด็กๆได้ฟังนะครับจากบทเพลงไปแล้วนะครับมีอะไรล่ะเนี่ยช่วงนี้เราต้องอยากฟังเสียงเด็กๆบ้างแล้วเนาะฟังเสียงเด็กๆฟังเรื่องอะไรล่ะก็ให้เด็กๆส่งข่าวเล่าเรื่องยังไงล่ะมีเรื่องอะไรบ้างที่เด็กๆอยากจะส่งข่าวเล่าเรื่องนะช่วงนี้น่าจะมีเยอะเนาะเพราะว่าหลายคนก็บางโรงเรียนยังต้องปิดต่อเลยอ่ะพะพันธ์แถวบ้านพี่แมวนี่หลายๆโรงเรียนนี่ประกาศเลยว่าเดี๋ยวต้องยังต้องหยุดเรียนดูก่อนยังไม่ค่อยสะดวกเลยนะครับเนี่ยเด็กๆก็จะมีเรื่องราวมีอะไรนะครับบางโรงเรียนก็เลื่อนสอบไปหรือบางโรงเรียนก็เอาคะแนนเก็บมานะครับช่วยเราบอกไม่ต้องสอบแล้วเดี๋ยวใช้อันนี้เลยนะครับก็มีบ้างเหมือนกันนะเด็กๆส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนะเราอยากฟังเรื่องราวของเด็กๆในช่วงนี้ถ้าเราได้ฟังความคิดเด็กๆว่าเป็นยังไงเนาะก็เป็นประสบการณ์ที่เด็กๆได้เจอนะว่าเป็นยังไงนั้นในช่วงน้ำท่วมแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่แหละครับยังไม่ได้ให้ฟังจิงเกิลช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเลยเนาะเดี๋ยวฟังกันเลยนะช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับเป็นเสียงนี้เลย
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ครับ
1: สี่ช่วงทราบกันแล้วนะคะสี่ช่วงค่ะนะคะแล้วก็มีช่วงแนะนำตัวเองนะคะ ก็เป็นป้าพันค่ะมีคนที่นั่งคุยกับเด็กๆทุกวันนะคะป้าพันมีสองฉายานะคะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: ครับอ๋อครับแล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยของเรามีฉายาทุกคนเลยคนแรกพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชนี่ก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับติดๆเข้าไปดูได้เลยนะนะครับเข้าไปดูแล้วไปดูอะไรล่ะก็ไปดูรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาแล้วเยอะแยะเลยนะเต็มเลยนะมีนิทานสนุกๆที่เล่าไว้มากมายเลยเนาะโอ้โหทำไมมันมีเยอะจังเลยนิทานในรายการนี้เนาะแล้วก็มีเพลงเด็กด้วยนะแล้วเด็กๆพอเข้าไปดูเด็กๆก็บอกเอ้โอ้โหนอกจากนิทานสนุกละนิทานแต่ละเรื่องนี่มีภาพประกอบด้วยใครเป็นคนวาดนะเนี่ยน่ารักจังเลยเนาะก็ฝีมือของลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับแล้วก็ผู้ช่วยของเรานะครับผู้ควบคุมเสียงคนสำคัญของเรานะครับพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับนี่แหละครับ
1: แผนกเสียงสองเสียงหน่อยคร
0: ับ ใช่แล้ววันนี้เจ้าพวกนี้บอกว่าน้ำไม่ท่วมแล้วน้ำแถวบ้านผมลดแล้วผมมาทำงานได้แล้วมาแล้ว
1: เจ๊
0: แหมเสียงใสเลยจะกบว่ายน้ำมาเลยนะเนี่ยเจ้าหมูบอกโอ้หมูน้ำเข้าบ้านหมูแย่เลยวิทย์ทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยตอนนี้ค่อยยังชั่วแล้วนะครับเด็ก
1: ต้องวิทย์น้ำออกแล้วก็ล้างบ้านใหม่เลยนะหมูนะ
0: ใช่เจ้าไก่เนี่ยไก่บอกโอ้โหเมื่อเช้าล้างบ้านเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยนะนี่แหละครับส่วนคนนี้แบบรีบหลบเลยเพราะว่าถ้าเขาเป็นโลหะเป็นเหล็กกับเด็กๆถ้าเขาโดนน้ำเขาจะเป็นสนิมเขากลัวมากเลยแต่เขาไม่โดนครับเสียงก็เลยยังใส
1: แต่ห้าโมงจะรีบออกมาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ไ
1: ปส่งเสียงปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งให้เด็กๆเนี่ยสดใส
0: ใช่เลยครับนี่แหละครับ
1: ครบหมดแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เอ๊ะเมื่อกี้ป้าพันจะพูดอะไรแล้วป้าพันโมได้ฟังพี่แมวพูดแล้วป้าพันลืมไปเลยอ๋อนึกขึ้นได้แล้วเด็กๆขาป้าพันจะบอกว่าFacebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอของเราเนี่ยนะป้าพันยังไม่ได้ดูเลยนะวันนี้ว่ามีเด็กๆเขียนอะไรมาหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่เขียนแนะนำมาไหมคะ
0: ครับ
1: หรือว่าจะคุยอะไรกันในนี้ได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: นะยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเนี่ยแหละค่ะเพราะก็จะมีพี่นุชดูแล้วก็จะมีป้าพันพี่แมวเห็นไหมคะ
0: ก็ดูเข้าไปดูก็ยังไม่มีเด็กๆเขียนมาเนาะช่วยเขียนมาหน่อยนะ
1: หมายถึงว่าพี่แมวก็เห็นใช่ไหมในเฟซบุ๊กนี้ทุกคนลุงโตก็เห็นนะเนาะ
0: ครับ
1: เด็กๆอย่าลืมนะส่งมาหน่อยนะเพราะเราอยากได้เด็กๆคุยกับเราทาง Facebook ด้วยนะคะนอกจากฟังรายการแล้วนะคะ
0: คุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ได้นะครับ
1: ใช่วันนี้วันพุธค่ะพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569นะคะก็เป็นวันสิ้นเดือนนะคะวันพุธสิ้นเดือนไม่แน่ใจว่าก็คงจะต้องเริ่มทำงานกันแล้วใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่ารถติดไหมแล้วก็น้ำยังท่วมบางสายด้วยนะคะ
0: ครับใช่เลย
1: พันพูดถึงน้ำท่วมพันยังจำได้เลยเมื่อก่อนทำอยู่ที่ที่ไหนนะที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะนะคะเป็นรายการเด็กนะคะ
0: ค
1: แล้วมีรายการเด็กนะคะชื่อรายการอะไรนะรถด่วนขบวนเพลงปูนปูน
0: ใช่ครับ
1: ปรากฏว่าน้ำท่วมตอนปีนั้นปีอะไรนะคะป
0: ี
1: 2554
0: นะครับที่น้ำท่วม
1: ใช่เหรอคะ54เนาะ
0: 54จำได้เลย
1: แล้วรายการยิ้มแย้มแก้มใสต้องไม่มีมันไม่มีเลยค่ะเอาชั่วโมงนั้นน่ะมาเป็นรายการที่ช่วยประสานงานให้กับทุกคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่จากที่ไหนสามารถโทรศัพท์มาได้ที่สถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะแบบปิ้งมากันใหญ่แล้วว่าโอ้ติดอยู่ที่นี่ต้องการนั่นต้องการนี่ทั้งพวกพันแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะได้เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างประชาชนที่อยู่ในพื้นที
0: ่
1: กับเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราก็สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เราก็ต้องมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือเรานะคะแล้วก็ประสานงานว่าช่วยไปที่นี่ด้วยที่ไปที่นู่นด้วยได้หรือยังค่าประสานงานกับทำใหจบเรื่องอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก
0: ๆ
1: แต่ครั้งเนี้ยยังไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่ามันก็เราไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะเป็นกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่แน่ใจว่าปีนี้เขาทำไหมแต่ว่าก็หวังว่าทุกครอบครัวคงจะได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะ แต่บางที่นะคะเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักก็ยังส่งภาพมาให้ดูว่ายังถูกน้ำล้อมรอบอยู่ค่ะเป็นเกาะอะไรอยู่ที่บ้าน
0: เห็นใจมากเลยครับ
1: ก็ยังต้องแจ้งไปที่หน่วยงานต่างๆนะคะให้เขาข้าวเอาน้ำมาส่งเราด้วยนะคะก
0: ็
1: เมื่อไหร่ไม่รู้ที่มันจะแห้งนะคะ
0: น
1: ี่
0: แหละคร
1: ับ ติดตามฟังข่าวสารกันด้วยแต่ตอนเนี้ยเด็กๆเขาก็ให้เด็กๆเขาพักผ่อนกับรายการเด็กๆนะคะประพันธ์สวัสดีกับวันพุธสิ้นเดือนไปแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเป็นคำถามให้เด็กๆฟังเสียงกันแล้วก็ลองทายดูนะคะเด็กๆคะว่าเป็นเสียงอะไรนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: ถามค่ะเด็ก
1: อร่อยเน
0: า
1: ะ
0: คำถามเด็กคุ้นๆ นะคะคำถามวันนี้ไม่ยากลองตอบดูก็ได้ค่ะลองเดาดูนะว่าเขาทำอะไรอยู่นะคะแล้วมันเป็นอะไรอ่ะที่เขาทำอันนั้นมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นยังไงนะความรู้สึกบอกว่านะคะก็ของว่าพันก็สั่งเด็กๆโทรได้แล้วก็จะไลน์มาก็ได้ของว่าพันเนี้ยไลน์มานะคะว่าพันมีหน้าที่บอกไลน์ค่ะไลน์ at Jula Radio นะคะไลน์ at Jula Radio สะกดนะคะ C H U L A R A D I O ค่ะ C H U L A R A D I O นะคะพิมพ์ตอบมาก็ได้ทางไลน์นะคะ
1: ครับ
0: พี่แมวหน้าที่พี่แมวคือ
1: บอกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาตอบคำถามครับเด็กๆครับก็คือหมายเลขนี้022183975-7นะครับ022183975-7ครับมาเสียงอะไร
0: แล้วก็มีพี่หมีนะคะ
1: ใช่ครับพี่หมีก็
0: เสียงอะไรใช่ไหมคะแล้วพี่หมีคนแรกเสมอพี่หมีเสียงอะไรตอบมาด้วยนะคะแล้วน้องชีสอยู่ไหมคะ
1: ครับ
0: วันนี้พี่หมีนักเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกสวัสดีนะคะเด็กๆตอบกันได้นะคะแต่เด็กๆ เขารู้ไง
1: ว่าก
0: ็ฟังคำถามเนี่ยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะแป๊บนึง
1: ตอนนี้
0: เดี๋ยวฟังนิทานใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้มีคนคิดออกแล้วครับหนึ่งสาย
0: โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแล้วขอขวัญสายยาว่าลูกค
1: ่
2: ะ
1: ของขวัญเนาะของขวัญ
0: สวัสดีของขวัญค่ะ
1: ครับของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: เสียงข้าวโพดคั่วค่ะก็เคี้ยวค
1: ่
2: ะ
1: เคี้ยวข้าวโพดคั่วเหรอคะเคี้ยวดังยังไงครับของขวัญทำเสียงได้ไหม อร่อยมากเลยข้าวโพดคั่วเนาะอุ้ยก็เหมือนเจ้าไก่ที่เจ้าไก่ชอบกินข้าวโพดคั่วนะครับนะ ได้เลยค่ะทีนี้วันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมครับของขวัญ
2: ส่งข่าววันนี้ขวัญสอบค่ะคุณ
1: ค่ะวันนี้ใช่ไหมครับสอบ
0: อ๋อส่งค่ะ
1: วันนี้สอบเนาะ
0: พรุ่งนี้ด้วย
1: ครับได้ครับสำได้เน
0: าะสอบพรุ่งนี้ด้วยสอบ2วันเองเหรอคะ
2: 2วันวันศุกร์ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อวันศุกร์ด้วยแล้วมีเว้นหนังสือแล้วก็วันศุกร์เน
0: าะอ๋อค่ะค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะแล้ว
1: ขอเพลงอะไรดีครับของขวัญ
2: เพลง
1: เพลงเกี่ยวกับอะไรครับ
2: เพลง Let It Go ได้ไหมคะ
1: โอ้ Let It Go ครับได้ครับได้เลยครับ
0: Let It Go นะคะ Let It Go ค่ะพรุ่งนี้ฟังกันนะคะพรุ่งนี้ฟังเพลงฝรั่งซะด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีน้องของขวัญนะคะสวัสดีคุณย่าด้วยสวัสดีคุณย่าด้วยนะคะครับ
1: แล้วเราก็
0: คุณยายคุณย่าก็ผ่านลืมลูกถิ่น
1: ขึ้นคุณยายปราณีครับก
0: ็
1: อีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แล้วใครเอ่ย
0: ใครคะเนี่ย
3: เพิ่งเอ่ยใส่ไอคิตตี้ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเงยคิตตี
0: ้
1: เงยว่าเป็นเสียงอะไรคะ
0: คิ
3: ตตี้เสียงคนกินถั่วค่ะ
1: กินถั่วโอ้แล้วหนูชอบกินถั่วไหม
3: ชอบ
1: ชอบเนาะดีเลยมีประโยชน์มีโปรตีนด้วยเนาะได้เลยค่ะแล้วมีอะไรส่งข่าวไหมคะเงย
3: ม
1: ี
3: เยอะมากเลย
1: มีเยอะมากเลยเอางั้นรีบส่งข่าวเลยค่ะอ่ะส่งข่าวดิ
3: วันนี้หนูชอบแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดพ่อด้วยค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อวันเกิดคุณพ่อด้วยแล้วก็หนูก็สอบด้วยเนาะได้
0: แล้วคุณพ่อฟังรายการอยู่ไหมคะ
1: อืมคุณพ่อฟังอยู่ไหม
4: ฟังอยู่ครับ
1: อ๋อ
0: เย้เดี๋ยวเราจะ
1: ร้องเพลงวันเกิดให้คุณพ่อนะครับวันนี้ต้องร้องสองคนเลยร้องให้คุณแม่ลุงโตด้วย
0: ของคุณยายแม่ของโตด้วย
1: อืมครับได้เลยครับแล้วถ้าเขา
0: ฟังแล้ววันนี้พิเศษอะไรไหมคะ
1: เออ
0: คุณพ่อวันนี้พิเศษอะไรคะน้องเอ๋ยจ๋า
1: เออมีไหม
0: เกิดคุณพ่อมีอะไรพิเศษไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: หรือว่ากินข้าวอยู่บ้าน
1: มีไหมคะ
0: คิดไม่ออกค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: คุ
0: ณพ่อแล้วก็เห็นบอกมีเยอะไงสอบเสร็จแล้วมีวันเกิดคุณพ่อแล้วอะไรมีอีกไหมคะ
1: มีไหมคะ
3: แล้วก็บ้านหนูน้ำท่วมแล้วก็ไม่ท่วมนะคะแต่ว่าไม่เข้าบ้านค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อน้ำท่วมในซอยเนาะแต่ไม่เข้าบ้านเนาะแต่ตอนนี้น้ำลดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ไม่ท่วมละ
1: ครับ
0: แต่อาหารการกินก็มีไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมครับ ไม่มีเนาะได้เลย
0: ค่อยยังช่วยไม่ช่วยหรอเราสอบได้แล้วอ่ะเนาะขอเพลงค่ะ
1: ครับเอาเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับเพื่อน
3: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค
1: ่ะได้เดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับได้ครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดีครับ
0: ดีจังเลยดีจังเลยค่ะวันรู้สึกมีความสุขมากเลยว่าเด็กๆเนี่ยบอกมาว่าเป็นวันเกิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าตัวเองหรือเพื่อนเนี่ยแล้วรายการยิ้มแย้มแจ่มใสได้มีโอกาสรับใช้นะคะได้ร้องเพลงให้กับญาติญาติถือว่าเราเป็นญาติกันนะคะมันเป็นความสุขอย่างนึงขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะร้องเลยนะคะมีใครโทรมาอีกไหมคะ
1: ยังไม่มีครับยังไม่มีย
0: ังไม่มีย
1: ังไม่มี
0: เห็นบอกว่าพี่หมีใช่ไหมพี่หมีบอกว่า
1: พี่หมีก็ตอบมาครับ
0: ผมตอบมาแล้วครับแต่น้องพี่หมีตอบมาแล้วนะคะ
1: คร
0: ับแล้วพี่แมวพร้อมไหมคะ
1: พร้อมครับร้องให้คุณพ่อของน้องเอ๋ยก่อนเนาะ
0: เราจะร้องเพลง
1: ครับนะ
0: ค่ะเช่นค่ะ

0: หวนวิ่งไปเอาเขียดเขียดมาเลยนะคะ
1: ร้องเลย
0: จ้าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณพ่อขาแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับชีวิตแล้วก็ทำวันนี้หรือว่าทุกๆวันให้ดีที่สุดค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะอันนี้เน้นๆเลยค่ะ
1: ครับวันนี้สำคัญมาก
0: สุขสันต์วันเกิดค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อน้องเอิงเอ่ยแล้วเมื่อกี้ลืมถามชื่อแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: คร
0: ับ นี้ก็อีกเพลงนึงเป็นเพลงนี้แหละค่ะเพลง Happy Birthday เนี่ยแหละเป็นคุณแม่ของลุงโตนะคะก็คือคุณยาย
1: ค
0: ุณยายอายุครบ89ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยคุณยายค่ะวันนี้ฟังรายการไหมคะคุณยายเราจะร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เอาเชิญที่แมวค่ะ

0: พี่แมวครับพี่แมวอวยพรค่ะ
1: ครับก็ขอให้คุณยายนะครับเรียกคุณยายได้เนาะนะครับคุณแม่ลุงโตนะครับมีความสุขนะครับในวันเกิดนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวตามพระพันธ์แล้วนะคะพระพันธ์กราบนะคะกราบสวัสดีคุณยายนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณยายขาแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้ลุงโตเนี่ยแข็งแรงด้วยเพราะลุงโตเป็นลูกชายที่ดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากๆนะคะก
1: ็
0: คุณยายถึงได้มีความสุขนะคะก็มีลุงโตเป็นลูกชายที่น่ารักนะคะก็สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณยายขาสวัสดีค่ะกลับสวยๆค่ะทุกคนรู้จักแม่ลุงโตไงแม่ลุงเคยเห็นละนะคะก็เลยรู้จักเอาละค่ะเด็กๆค่ะวันนี้มีความสุขที่สุดเลยได้ร้องเพลง Happy Birthday ได้ฟังเพลงพระพันธ์ไม่ได้ร้องสักหน่อย ตั้ง2เพลงค่ะแล้วก็จะให้เด็กๆฟังนิทานกันก่อนนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับสิเด็กครับนิทานชุดลิงหางยาวกับเต่าตัวใหญ่โอ้โหตัวหนึ่งก็หางยาวอีกตัวหนึ่งก็ตัวใหญ่นะครับเรื่องมันก็เริ่มที่ไหนล่ะเริ่มขึ้นณป่าแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นในฤดูนี้ด้วยเลยแหละหน้าฝนเนี่ยเนาะณป่าแห่งหนึ่งในฤดูฝนป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยเด็กๆเนาะในตอนนี้โอ้โหพอฝนตกเนี่ยนะพวกต้นหญ้าชอบเลยมันจะเขาเรียกว่าแตกใบอ่อนเลยเป็นต้นหญ้าใหม่ๆเขียวเลยเนาะพวกม้าป่าเก้งกวางก็โอ้โหเราไปกินหญ้าอ่อนกันเถอะบอกเจ้าควายป่าด้วยมันหวานมากเลยเนาะมากินเลยใต้ดินนี่ก็มีหัวเผือกหัวมันเยอะเลยเจ้าพวกหมูป่ามาขุดกินกันใหญ่เลยตัวตุ่นก็มาแล้วในน้ำล่ะในน้ำนี่มีปลาเยอะเอ๊แล้วใครมาจับปลากินล่ะก็พวกเสือปลาดิเด็กเสือปลานี่มันเป็นเสือขนาดเล็กมันชอบจับปลาแล้วมีแมวปลาแมวป่าด้วยนะตัวนาคด้วยก็มาจับปลากินกันโหยมีความสุขมากเลยเอ๊แล้วเด็กๆคิดว่าพืชทุกชนิดมีอะไรเยอะเนี่ยผลไม้จะออกลูกเยอะไหมเออแน่เนี้ยออกเยอะไหม
1: แน่นอนครับ
0: เยอะเลยนะโอ้ยพวกนกนี่มากินผลไม้กันต้องมีนกประหลอดไปกินลูกตะขบเยอะแน่เลยนะครับแต่ว่ามันมีในป่านี่มันมีมะม่วงป่าอยู่ต้นเด็กมะม่วงเด็กๆชอบกินมะม่วงไหมครับชอบไหมครับชอบเนาะหลายคนก็ชอบบางคนก็ชอบเปรี้ยวๆ
1: มะม่วงป่ากับมะม่วงมะม่วงป่ากับมะม่วงไม่ป่าไม่เป็นมะม่วงบ้านใช่ไหมคะมันต่างกันไหมคะ
0: เป็นคนละพันธุ์กันครับเด็กๆมะม่วงป่านี่ก็เป็นพันธุ์ที่ขึ้นอยู่ในป่าไม่ได้มนุษย์ไม่ได้มาปลูกไม่ได้อะไรเลยเนาะเนี่ยนะไม่มีขายด้วยเนาะเนาะแต่ว่าคนไปกินอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะแต่ว่าสัตว์ป่าเขาบอกว่ามันอร่อยนะโอ้แล้วตอนมันสุกๆอ่ะมันหอมหวานเลยเนาะต้นใหญ่ด้วยปีนี้
1: สัตว์ป่าได้กินฟรีๆเลยไม่ต้องซื้อด้วย
0: ใช่เลยแล้วใครจะมาขายล่ะก็เป็นมะม่วงป่านี่ก็เก็บกินได้เนาะเนี่ยนะบรรดานกก็บินนกนะเด็กๆนกมันจะบินไปหาลูกที่สุกๆแล้วก็จิกทะลุกินเลยกระรอกก็ไต่กระรอกก็ไต่ขึ้นไปจุ๊บๆๆๆกระแตก็ไต่ขึ้นไปแล้วก็มาเก็บกินกันอย่างเงี้ยแล้วพวกลิงล่ะโอ้พวกลิงนี่บอกสบายต้นอะไรเราก็ปีนได้สบายเลยลองเจี๊ยบๆพวกลิงหลายตัวกระซิบกันว่ากินกล้วยกันมานานแล้วเบื่อโอ้วันนี้ได้กินมะม่วงนี่มันอร่อยเนาะพวกลิงกินมะม่วง
1: ใช่มีเปรี้ยวๆด้วยทำให้แบบตาโตเลย
0: ใช่เลยเอาแล้วถ้าสัตว์ที่บินไม่ได้หรือปีนต้นไม้ไม่ได้เนี่ยเขาจะได้กินไหมได้กิน
1: ทำไงล่ะ
0: ก็รอครับเด็กๆก็รอผลสุกไงเด็กๆผลไม้เวลามันสุกนี่มันจะงอมก็คือนิ่มๆอะไรเนี่ยเนาะแล้วมันจะร่วงลงดินดังตุ๊บพอตอนตุ๊บพวกสัตว์ที่บินไม่ได้พวกกระต่ายหมูป่าพวกสัตว์ทั้งหลายพวกตัวตุ่นตัวเม่นก็เอ้ลนมาแล้วเยอะเลยกินไม่เป็นไรเราไม่ได้กินบนต้นกินที่หล่นมาก็อร่อยดิ้มกัน
1: เอ้ยไม่ต้องแย่งกันนะทั้งหมดอีกเยอะแยะเลย
0: เพราะฉะนั้นทุกวันเลยที่ใต้ต้นมะม่วงแห่งนี้นะมีสัตว์มาชุมนุมอยู่มากมายเลยนะเออพวกสัตว์ก็คุยกันโอ้ปีนี้มะม่วงดกนะพวกเรากินกันไม่วัดไม่ไหวเลยเนาะ
1: เด็ก
0: ครับนี่มีเต่าตัวหนึ่งเด็กๆเป็นเต่าตัวใหญ่เลยตัวเริ่มเลยอายุน่าจะเป็นเกือบร้อยปีแล้วนะเต่าก็ได้กลิ่นมะม่วงสุกเหมือนกันเฮ้ยมะม่วงสุกมีเยอะเลยเดี๋ยวขอเต่าไปก่อนนะเดินไปนะครับเต่าตัวโตเนี่ยเข้ามาที่ต้นมะม่วงเพราะว่าเดี๋ยวรอว่าจะมีมะม่วงสุกหล่นเนี่ยเต่าก็อยากกินแต่ปรากฏเต่าเขาช้าครับเด็กๆเขาค่อยๆ คลานมาอย่างช้าๆเต่าจะแย่งมะม่วงสุกที่หล่นบนพื้นได้ทันพวกหนูพวกหมูป่าแล้วก็ตายไหมครับเนี่ยทันไหมพอลุงเต่าเห็น
1: สักลูกไม่มีสักลูกให้เต่ากินไหมเนี่ย
0: พวกสัตว์
1: โอ้ยไม่เห็นมีเลย
0: สัตว์ทั้งหลายไม่สนใจเลยลุงเต่าเห็นโอ้โหลูกนั้นสุกหล่นมาใกล้ๆก้อนหินเดี๋ยวลุงเต่าเดินไปก่อนอ้าว
1: เรียบร้อยกินแล้ว
0: เจ้ากระต่ายโถไม่เห็นให้เต่ากินบ้างเลยเหรอ เนี่ยน่าสงสารจังเลยครับเต่าตัวใหญ่พยายามจะคลานหามะม่วงสุกกินนะครับก็ไม่ทันเขานะครับมันหล่นแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายมันมาเยอะมันก็พอเต่าเดินไปจะก้าปากงับเจ้ากระรอกก็วิ่งมาฟิ้วคว้าไปซะแล้วเนาะไม่ว่าเต่าตัวใหญ่จะพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้กินผลไม้เลยเนาะพอดีบนต้นไม้เนี่ย
1: เดินมาตั้งหลายวันยังไม่ได้กินสักทีนึง
0: ปีนต้นไม้ก็ไม่ได้จะมาหาที่หล่นลงมาที่พื้นก็ไม่ทันเขาเนาะเออปรากฏว่าบนต้นไม้มีลิงหางยาวตัวหนึ่งตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยลิงหางยาวตัวนี
1: ้เห็นแล้วเห็นแล้ว
0: ใช่ลิงหางยาวตัวนี้กินมะม่วงอิ่มแล้วล่ะเนาะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่ามันมองลงมาที่พื้นเห็นเต่าที่พยายามจะมาหามะม่วงกินแต่ว่าหากเก็บเม็ดมะม่วงไม่ทันเขาเจ้าลิงก็สงสารลิงบอกโอ้สงสารเต่าจังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บมะม่วงลูกที่กำลังดีไม่เละเลยกำลังอร่อยอร่อยเลยแล้วลิงก็เก็บมะม่วงได้ประมาณ 4-5 ผลเลยนะครับนี่แล้วก็ไต่ต้นไม้ลงมาเลยเอามาวางหน้าเต่าแล้วเจ้าลิงก็พูดว่ายังไงนะครับ
1: คุณเต่าครับกินเลยครับอร่อยมากแล้วครับผมเลือกผลกำลังสุกอร่อยหวานเลยครับ
0: เหรอ
1: เจ้าพวกเจ้าไม่ต้องมองตาเป็นมันเลยไม่ต้องเตรียมแย่งนะย่ามแย่งนะเด็ดขาด
0: นะแล้วคุณลิงหางยาวก็เก็บมะม่วงมาด้วยความสงสารก็เอามาให้เต่านะครับเก็บผลสวยๆเลยนี่ที่สำคัญนะป้าพันปอกเปลือกให้ด้วย นี่ลิงก็ใจดีนะครับเต่าก็บอกโอ้ยขอบใจลิงมากเลยผลนี่มันหวานมากเลยนะเนี่ยวันนั้นคุณเต่าได้กินมะม่วงสุกที่กำลังดีไม่เละเลยนะไม่เปรี้ยวด้วยนะกินไปตั้ง7ผลแน่โอ้โหอิ่มเลยเนาะเต่าใหญ่บอกโอ้ยขอบใจนะลิงหางยาวถ้าไม่ได้ลิงหางยาวเก็บมะม่วงมาให้เราเราไม่ได้กินแน่เลยเนาะนะครับเจ้าลิงก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยนะลุงเต่าถ้าอยากกินเมื่อไหร่นะคลานมานะเดี๋ยวผมเห็นผมเก็บให้เลย
1: วันนี้ฉันมีความสุขมากเลยลิงขอบคุณขอบคุณ
0: ใช่เลย
1: เอาไว้จะตอบแทนบุญคุณนะ
0: ไม่เป็นไรครับนะแล้วเจ้าลิงก็ไต่ขึ้นต้นไม้ไปผ่านไป3วันครับเจ้าลิงกำลังเดินเล่นอยู่เลยก็เจอเต่าตัวโตเนี่ยคลานขึ้นมาจากบึงนะครับลุงเต่าก็บอกอ้าวนี่ลิงหางยาวที่ตัวที่เก็บมะม่วงให้ฉันใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับเสียงแหลมๆอย่างนี้ผมเองคร
0: ับนี่ฉันเอาของมาฝากเห็นไหมนี่เด็กๆครับเต่าตัวนั้นเอาฝักบัวครับเด็กๆฝักบัวที่อยู่ในบึงมาให้นี่เด็กๆรู้จักฝักบัวไหมดอกบัวมันจะมี
1: ไม่รู้ครับใช่ขับน้ำได้แล้วครับ
0: ไม่ใช่มันเป็น
1: น้ำผมมี
0: มันเป็นก้านของบัวแล้วมันขึ้นมาเป็นฝักที่จะมาเป็นเมล็ดบัวนะครับเด็กๆนะน
1: ี่
0: เลยเขาเรียกฝักบัวก็ฝักบัวที่อาบน้ำในห้องน้ำแล้วก็เอารูปร่างมาจากอันนี้แล้วเรียกตามชื่อนี้แหละในธรรมชาติเนี่ยเด็ก
1: ๆ
0: ทีนี้ในฝักบัวมันมีเมล็ดบัวไงเม็ดบัวเด็กๆมันขาวๆกรอบๆหวานมันอร่อยเลยกินได้เด็กๆเคยกินไหมไม่รู้เด็กๆสมัยนี้เคยกินเม็ดบัวไหมเนาะเมล็ดบัวนะ
1: แต่ไส้ข้างในเขียวๆมันก็จะขมหน่อยนะครับ
0: เอาก็เอาออกก่อนสิก็กินได
1: ้แต่ว่าคนแก่ๆเขาชอบกินเขาบอกว่ามันเป็นยานะ
0: ใช่เจ้าลิงเห็นฝักบัวแล้วมีเมล็ดเจ้าลิงก็รับมาแล้วมากัดกรอบเจ้าลิงบอกโอ้โหหวานมันเนี่ยผมอยากลงไปเก็บในบึงแต่ไม่ใกล้ไม่อยากว่ายน้ำโอ้ยคุณเต่าเก็บมาฝากนี่ดีจังเลยนะ
1: อร่อยมากครับ
0: เต่าก็บอกโอ้ยเรื่องนี้สบายมากเนาะเก็บมาฝากกันแบ่งๆกันนะครับเด็กๆครับวันนั้นลุงเต่าก็เดินไปอย่างมีความสุขเจ้าลิงก็มีความสุขนั่งแทะเม็ดบัวกันอร่อยไปเลย
1: คุณลุงเต่าครับขอบคุณครับผมมีความสุขจังเลยเหมือนคุณลุงมีความสุขวันนั้นเลยครับ
0: ใช่แล้วครับนี่แหละครับนิทานของเราก็จบลงไปอีก1ตอนนะครับ
1: เนาะใครจะรู้นะวันหนึ่งก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือกันเข้าไว้นะคะ
0: คร
1: เราก็ไม่ต้องหวังว่าเขาจะมาตอบแทนอะไรเราแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อมันจำเป็นบางทีอาจจะมีคนดูแลช่วยเหลือเรามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะ
0: ค
1: นิทานเรื่องลิง
0: กับ
1: หางยาว
0: กับเต่าตัวใหญ
1: ่เต่าตัวใหญ่นะคะสนุกดีนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วไงอ่ะแล้วคำถามเราอ่ะเด็กๆค่ะ

0: แล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอะไรงานตัวเลยครับ
1: จุ้ยชอบเลี้ยงเต่าครับ
0: อืมโอ้โหหายไปนานเลยจุ้ยเนาะ
2: จุ้ย
0: อืมคิดถึงเลย
2: วันนี้มีเต่าไงเขาก็เลยโทรมามา
0: สงสัยเลยครับตอบคำถามกันก่อนจุ้ยว่าเป็นเสียงอะไรครับ
1: เคี้ยวน้ำแข็งครับ
0: เคี้ยวน้ำแข็งเนาะเป็นไปได้เนาะแล้วจุ้ยมีอะไรจะส่งข่าวไหมช่วงนี
1: ้ยังไม่มีอะไรส่งข่าวเลยครับ
0: ยังไม่มีที่บ้านจุ้ยเป็นยังไงบ้างน้ำท่วมไหม
1: ไม่ท่วมครับสบายมาก
0: สบายมากโอ้โชคดีเลยเนาะแล้วโรงเรียนหยุดไปครับ
2: ตอนไหนคะที่ไม่ท่วมอะคะ
1: หยุดครับหยุดโรงเรียนหยุดโรงเรียนน้ำท่วมเกินเข่าอะครับ
2: ไม่หยุดโอ้แล้วบ้านหนูที่ไม่ท่วมอยู่แถวไหนคะ
1: อยู่แถวชัยพฤกษ์ครับไม่ใช่อยู่แถวแบบเพชรเกษมไปสิบเอ็ด
0: โอ้ครับเป็นเกษมนะครับครับ
2: เออแถวนั้นไม่ท่วมเนาะดีจังเลย
0: ดีนะครับแต่ว่าโรงเรียนหยุดเลยเนา
1: ะครับ
0: ได้ไม่ขอเพลงหรอครับ
1: ไม่ขอเพลงครับ
0: ครับได้ครับครับ
2: นานๆฟังทีขอบคุณพี่จุ้ยครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: นานๆเขาฟังทีนะเขาพูดถึงเต่าปุ๊บเขารีบโทรมาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนชอบเลี้ยงเต่า
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คร
2: ับ แล้วตรงมีใครโทรมาอีกไหมคะยังไม่มีใช่ไหมคะ
0: ยังไม่มีครับ
2: อ๋อเราให้ฟังเสียงแต่เรายังไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์กับไลน์นะคะ
0: ครับก็ใครอยากตอบคำถามนะครับตอบด้วยการโทรมาก็ได้022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
2: ค่ะจะพิมพ์ตอบมาได้เลยเด็กๆคะ line at jula radio นะคะ
0: ค
2: line at jula radio ค่ะตอบกันมาแต่ถ้ายังไม่มีใครตอบพ่อพันให้ฟังเพลงนะคะม
0: ี
2: เพลงน่าฟังทุกเพลงเลยค่ะมาฟังเพลงในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก

วันนี้นะคะเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะชื่อเพลงว่าสายฝนนะคะเพลงจากหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร้องโดยสวลีภกาพันธ์เชิญค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆขาฟังเพลงฝรั่งกันต่อนะคะที่พูดถึงลิงน่ะลิงภาษาอังกฤษ
1: คร
0: ับ มาขอโทษไม่ใช่ลิงค่ะเต่าค่ะเต่า
1: เมื่อก่อนเนาะครับ
0: นะคะใช่เป็นเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า I am a little turtle
1: ครับ
0: ฉันเป็นเต่าตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวฟังเนื้อเพลงดูนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงเจ้าเต่าตัวเล็กๆนี่นะคะเป็นเพลงของ Magic Mixtape นะคะเชิญค่ะ

0: น่ารักไหมคะ
1: เรนนี่น่ารักนะครับ
0: เด็กน่ารักมากเด็กๆบอกเขาบอกว่าฉันน่ะเป็นเต่าตัวเล็กๆนะฉันก็คลานต้วมเตียมช้าๆไปทุกที่เลยนะคะแล้วถ้าฝนตกล่ะทำยังไงล่ะไม่เปียกหรอกนะฉันก็หดหัวเข้าไปในกระดองหดตีนทั้งสี่ใช่ไหมคะเข้าไปในกระดองตีนตีนนี่เป็นเขาเรียกว่า
1: เป็นคำที่ใช้กับสัตว์
0: นะคะแต่ผลก็ใช้มือใช้แขนนะคะก็หดตีนเข้าไปในกระดองนะคะแล้วก็พอฝนหยุดตกแล้วฉันก็ออกมาใหม่นะคะจากกระดองแล้วไปเดินดมต้นไม้ดอกไม้สวยๆมีความสุขนะคะแล้วก็ไปแล้วก็ถ้าเกิดง่วงล่ะตอนกลางคืนก็พักอีกแล้วนะคะก็เก็บขาเก็บหัวอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็หลับฝันหวานไปเลยพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมากับแสงพระอาทิตย์ใหม่น่ารักเนอะ
1: ใช่แล้วครับ
0: น่ารักมากมากมากนะคะเด็กๆก็เรียนรู้นะคะว่าเต่าภาษาอังกฤษคือ total นะคะ TURTLE total นะคะและฟังเพลงต่อไปเลยค่ะเป็นเพลงที่น้องของขวัญฉายาวาดรูปขอมานะคะหญิงไทยใจงามนะคะเตรียมรำวงนะคะน้องของขวัญค่ะแล้วคนอื่นๆด้วยหญิงไทยใจงามเป็นเพลงรำวงมาตรฐานกรมศิลปากรค่ะดนตรีปี่พาทย์ไม้นวมนะคะผลิตโดย Ocean Media เชิญค่ะ
1: ครับ

0: เด็กๆขา 17:47 นาทีแล้วนะคะรายงานรายการยิ้มแย้มแก้มสายเรามีคำถามอยู่ค่ะก่อนจะฟังเพลงกันต่อเด็กๆตอบคำถามกันไหมคะ
1: ถ้าอยาก
0: ทวนกันหน่อยก็ได้ค่ะ
1: ได้เลยฟังเสียงนี้นะ 1 2 3

0: เสียงน่าอร่อยเลยนะเด็กๆครับยังมีเวลานะครับอีก2นาทีตอบมาได้เลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับนี่แหละครับ
1: ค่ะพิมพ์ได้ที่ LINE @jula radio นะคะ
0: ครับ
1: LINE @jula radio เด็กๆ เดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อนะคะพอดีมาอ่านคำที่พี่หมีเขียนมาพี่หมีเขียนว่าใช่ตอนนั้นผมก็ฟังอยู
0: ่
1: ป้าพันธ์ก็เลยงงๆตอนหลังเอออ๋อพี่หมีฟังอยู่โอ้ฉันเป็นแฟนรายการป้าพันธ์นานมากนะคะพี่หมีขาหลายสถานีมาก ที่เป็นแบบว่าช่วยประสานงานเรื่องน้ำท่วมนะคะ
0: ค
1: ไม่มีรายการเด็กเลยนะคะเอาละเด็กๆคะตอนนี้พี่แมวพี่หมีแล้วเด็กๆทุกคนสามารถเลือกเพลงกันได้เลยป้าพันธ์จะมีชื่อเพลงดังนี้คือเพลงป่าเพลงจ้ำจี้ผลไม้เพลงจับมือตาจับมือยายเพลงไหนดีคะป่าจ้ำจี้จับมือตาโอ้แล้วมีอีกเพลงหนึ่ง
0: เพลงอะไรครับ
1: เป็นเพลงลิงกระโดดบนเตียงอะ
0: เอา
1: ลิงกระโดดบนเตียง
0: อะเอาจ้ำจี้ผลไม้ดีกว่าเนาะครับ
1: ฟังเพลงจ้ำจี้ผลไม้ด้วยกันนะคะปวดร้องเล่นเด็กไทยเชิญฟังค่ะ

0: งคะเพลงจำที่ผลไม้เนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: อ่ะประพันธ์พูดเร็วไปนิดนึงเพลงยังไม่จบเด็กคะเพลงจำที่ผลไม้เนี่ยประพันธ์แนะนำให้เด็กๆร้องเล่นกันนะคะร้องเป็นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับเราไงเวลาเราจะแบบว่าทำสอบทำอะไรอย่างเงี้ยบอกให้นึกชื่อผลไม้มาบอกชื่อมาโอ้เราก็ร้องเพลงในใจ
1: ได้ใช่เลย
0: มะม่วงมะนาวปลาส้มโอ้ฟังได้เต็มเลย
1: ใช่
0: นะคะแล้วแถมเล่นเกมสนุกสนุกได้ด้วยนะคะตอนนี้17:50 นแล้วเราจะอ่านคำตอบของเด็กๆแล้วล่ะค่ะ
1: ครับเสียงนี้นะครับที่เป็นคำถามฟังอีกครั้งครับ1 2 3เด็กๆเขาตอบมาว่าอย่างไรกันบ้างครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะเด็กๆพี่น้องน้องชีสนะคะ
1: ครับ
0: น้องชีสบอกว่าเสียงคนกินขนม
1: ขนมนะคะครับ
0: แล้วก็น้องของขวัญฉายาวาดรูปตอบว่าเสียงเขาเคี้ยวข้าวโพดคั่วค่ะนะคะ
1: ค
0: แล้วเอ๋ยฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าเสียงคนกินถั่วค่ะว่าเขาชอบกินนะคะหนูก็ชอบกินนะคะ
1: ค
0: แล้วก็พี่จุ้ยฉายาชอบเลี้ยงเต่านะคะบอกว่าเสียงเคี้ยวน้ำแข็งครับนะคะพระพันก็เฉลยได้เด็กๆค่ะ
1: ครับ
0: เสียงที่แล้วเขากัดกึบก
1: ่อนเลย
0: กัดกึบแล้วก็มีเสียงเคี้ยวของอะไรก็ได้ที่มันกรอบกรอบนะคะจะเป็นน้ำแข็งเป็นขนมเป็นผลไม้เป็นข้าวโพดอย่างที่เด็กๆบอกมาหมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: ก็อะไรก็ได้ที่มันกรอบกรอบแล้วมันก็กรอบอย่างเงี้ยค่ะนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่บางๆอ่ะ
1: ข้าวเกลียบ
0: ต่างๆไ
1: งเออข้าวเกลียบเน
0: า
1: ะ
0: เห็นไหมคะอะไรกรอบๆทั้งหลายเด็กๆขาเด็กๆก็เก่งนะเขาก็รู้มันเป็นอะไรมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะงั้นต้องรับรางวัลแล้วพี่แมวมอบรางวัลหน่อยค่ะ
1: ครับ
0: เด็กๆเก่งมากตบมือให้เลยตอนนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ 1-2 นาทีพี่แมวจะเล่นเพลงไหมล่ะคะ
1: เดี๋ยวเล่นเล่นเพลงให้เด็กๆฟังดีกว่าเนาะวันนี้ก็เกี่ยวกับผลไม้อะไรกันไปแล้วใช่ไหมครับเนาะก็ฟังเพลงนี้แหละ

0: นะ
1: แล้ว
2: แม้แต่นกจะมากินนะเขากินอยู่ก่อนนะเด็กมาที่หลังก็ต้องรอนะจ๊ะเด
1: ็
2: กอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนแล้วนกเป็นสัตว์นะแล้วก็จะแย่งได้นะจ๊ะ
1: ครับ
2: เขาก็มีระเบียบดีนะ
1: ค
2: ะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเป็นรายการเด็กเราก็มีเพลงเพราะๆสนุกสนุกได้เรียนรู้ให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะชื่อรายการยิ้มแย้มแก้มใสฟังกันได้นะคะ5วันนะคะวันนี้วันพุธพรุ่งนี้ก็พฤหัสศุกร์อีก2วันนะคะยิ้มแย้มแก้มใสฟังได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 นะคะก็พี่แมวก็พูดถึงผู้ฟังหน่อยสิคะ
1: ครับ
2: ตอนจบเป็นยังไงบ้างน้ำท่วม
1: น้ำท่วมก็ตอนนี้หลายๆที่ก็เริ่มลดลงแล้วนะแต่ว่าอย่าเพิ่งประมาทนะเด็กๆฝนอาจจะตกอีกก็ได้ยังไงก็อยากให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีด้วยเนาะเดี๋ยวจะเป็นหวัดกันไปซะก่อนนะครับเด็กๆครับ
2: ค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วพร
1: ุ่
2: งนี้มาฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ้
5: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
4: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาวิดีโอพลัสก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
10: เจอกัน

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัชยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่ผู้ปกครองญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะได้มาร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตจุฬาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษารวมถึงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นบุคคลจากแวดวงต่างๆที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติสอดคล้องกับปริญญากิตติมศักดิ์แต่ละสาขาวิชาที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับพระราชทานเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ได้รับพระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิติคุณและผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชที่ได้เข้ารับพระราชทานในวันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตรด้วยครับโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มายังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะที่เข้ารับพระราชทานในวันนี้ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการและวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบเช้าส่วนรอบบ่ายนั้นเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณรางวัลเงินทุนวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชต่อจากนั้นเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในระดับปริญญาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาครับบรรยากาศในวันนี้มีเหล่าญาติพี่น้องของบัณฑิตมาร่วมแสดง
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
4: FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
4: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหา ากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
4: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมประสบภาภารายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือบอดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าหรือแบ็กเกตแท็กไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
6: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลัก พื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncatหมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
8: นางสาวสาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุนอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
10: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
9: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4 ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่ 1. การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์ 2. การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12 แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @gpfcommunityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25,800,000 คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนิโยในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: It's Thai PBS podcast. View the world via the voice.
2: เจ้าพยาธิใบไม้ในตับมันสามารถแอบอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ถึง 25-30 ปีอันนี้มีข้อมูลออกมาเลยนะครับมันจะมากับของดิบๆตัวพยาธิเขาจะมีปุ่มดูดมันเกาะเอาไว้ที่บริเวณตรงท่อน้ำดีคอยดูดสารอาหารแพร่พันธุ์จนถึงกระขั้นเกิดไข่เกิดขึ้นในนั้นนะครับบริเวณนั้นมีความเป็นกรดของน้ำกรดไม่เท่ากับในกระเพาะเขาก็เลยสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้เรื่องพวกนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ามันติดเข้าไปแล้วเนี่ยอาการแสดงออกแทบจะไม่มีเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยยาถ่ายพยาธิเนี่ยทุกชนิดเลยนะครับขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน
3: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
1: This is Thai PBS podcast
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอาหารดิบๆหรือสุกๆดิบๆเบื้องหลังความอร่อยอาจจะมีความเสี่ยงจากเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับได้นะกินสุกงดดิบลดเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีกันกับเภสัชกรพงศิวะกู่นอกผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับพี่ลี
4: ชอบกินของอะไรกึ่งสุกกึ่งดิบไหม
5: กินกิน
4: เฮ้ยกินหรอ
5: แซลมอนแซลมอนเออพูดแล้วหิวเลย
4: อาหารอีสานได้ไหมแบบก้อยลาบเลือดอะไรอย่างเงี้ย
5: คือมันเป็นวัฒนธรรมพี่ลีให้มองเป็นแบบนี้มันเป็น culture สิ่งนึงเลยนะที่พวกเราจะไม่แตะเลยคือเรื่องของศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมใช่ไหมครับเพราะมันเป็นความเชื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อ่อนไหวในหมู่ประชากรนะครับซึ่งไอ้ปัญหาที่พี่ลีพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นอาหารที่เขาเรียกว่ามันมีความหมิ่นเหม่แล้วกันหมิ่นเหม่ในที่นี้ก็คือถ้ามันสะอาดนะหมายความว่ามันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างใน ที่เรากำลังจะพูดกันเนี่ยก็โอเคแหละกินได้มีประโยชน์กับร่างกายเพราะว่าถ้าเล่ากันจริงๆจังๆนะในอดีตที่ผ่านมาตอนที่เราเป็นลิงนะครับในยุคไดโนเสาร์เลยเนี่ยเราก็กินของดิบๆนะแต่เพียงแต่ว่าในสมัยนั้นมันก็อาจจะยังไม่ได้มีพยาธิก็เลยรอดปลอดภัยมาตามอายุขัยของพวกเรานี่แหละ
4: เดี๋ยวนี้มันสารพัด
5: เยอะ
4: สารพัดสิ่ง
5: เยอะ
4: แบคทีเรีย
5: ใช่
4: นู่นนี่นั่นพยาธิโอ้พยาธิก็เพียบขนาดไม่กินพยาธิยังมีเลย
5: เขาเรียกว่าด่านสุดท้ายคือมะเร็งพี่ลีไม่รู้แหละอะไรต่างๆนานาอาจจะมีอาการเตือนเบื้องต้นปวดท้องท้องอืดอะไรจะเล่าให้ฟังเนาะท่านผู้ฟังแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายจริงๆคือแก้ไม่ได้ละคือมะเร็งท่อน้ำดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องพยาธิใบไม้ในตับเนาะพี่ดีเนาะ
4: ใช่ๆอ
5: ย่างที่ทราบกันอยู่ว่ามีข่าวการระบาดเกิดขึ้นที่จังหวัดในภาคอีสานแห่งหนึ่งนะครับก็สามารถพูดชื่อได้แล้วเนาะคือจังหวัดมหาสารคามพอเป็นลักษณะนี้เนี่ยพี่ลีกรมควบคุมโรคเนี่ยต้องลงพื้นที่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องบันทึกข้อมูลสถิตินะครับว่ามีการเจ็บป่วยจนถึงประวัติการเสียชีวิตเนี่ยที่พื้นที่อำเภอใดบ้างเพราะเราจะสำรวจไปยังแหล่งน้ำครับเพราะว่าพยาธิชนิดนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ในโฮสต์เนี่ยหรือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือบ้านของเขาเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาเนี่ยอยู่กันอยู่3ประเภทประเภทแรกคือเขาอยู่ในหอยครับเป็นโฮสต์ตัวกลางที่1คือหอยไซครับหอยไซเนี่ยมันภาษาอีสานก็เหมือนหอยไซอะเนาะนี่ผมพูดอีสานได้นะเนี่ยหอยไส้ได้นี่พี่น้องเออเพิ่นอยู่ในหอยคราวนี้มันกินครับหอยเนี่ยมันมีไข่ของมันเน
4: า
5: ะไข่พยาธิจะอยู่ในหอยแล้ววงจรชีวิตของมันเนี่ยตัวพยาธิมันจะชัยออกมานะครับเป็นพยาธิตัวอ่อนเนี่ยออกไปในแหล่งน้ำซึ่งในแหล่งน้ำก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่มีปลาน้ำจืดชนิดมีเกล็ด จ้าพยาธินี้ก็แทรกเข้าไปในเนื้อเกล็ดตัวนั้นนะครับแล้วก็อยู่ในปลาซึ่งส่วนใหญ่ปลาที่ชอบเหลือเกินนะครับพยาธิใบไม้ในตับจะชอบเข้าไปเนี่ยคือปลาขาวปลาตะเพียนปลาซิวปลาสร้อยอะครับซึ่งเป็นอาหารเลยครับอันโอชะของพี่น้องชาวอีสานเรานะครับแล้วก็โฮสต์สุดท้ายก็คือเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเขาแล้วก็คือเป็นคนหรือหมาหรือแมวก็ได้นะเพราะพยาธิตัวนี้มันปนเปื้อนในอุจจาระด้วยในแหล่งน้ำใช่ครับคราวนี้แหละกรมควบคุมโรคต้องลงไปตรวจสอบซิว่าพื้นที่การระบาดหรื

0: ดิบครับพี่ลีมันอยู่ในพื้นที่แห้งๆไม่ได้นะมันจะอยู่ในน้ำมีความจุ๊ยซี่เบาๆน่ากินเลย
1: ชุ่มฉ่ำ
0: คือตัวพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยทำอาหารที่เป็นก้อยปลาดิบปลาหมกไฟปลาล้านะครับปลาจ่อมอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันทำมาจากพวกปลาซิวปลาสร้อยปลาขาวปลาตะเพียนเป็นปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดเป็นปลาเนื้ออ่อนเน
1: า
0: ะคราวนี้ความเสี่ยงสูงเลยเพราะว่าพยาธิมันอยู่ในนั้นเท่ากับว่าเราไม่ได้กินแค่ตัวเนื้อปลานะเรากินตัวไข่ของพยาธิใบไม้ในตับเข้าไปด้วยมันก็ไปเจริญเติบโตในร่างกายของเราที่บริเวณท่อน้ำดีครับถ้าตัวพยาธิที่เป็นตัวโตเต็มวัยเนาะเขาจะมีปุ่มดูดหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าซักเกอร์ครับมันเกาะเอาไว้ที่บริเวณตรงท่อน้ำดีแล้วก็อยู่ตรงบริเวณนั้นคอยดูดสารอาหารแพร่พันธุ์จนถึงกระขั้นเกิดไข่เกิดขึ้นในนั้นนะครับโอ้บริเวณนั้นในมุมมองของพยาธิเนี่ยชอบมากเพราะว่ามัน rich of food หรือ niche of nutrient สำหรับพยาธิเลย
1: โอ้โหอยู่ถูกที่มาก
0: ใช่ชอบเลยแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยมีความเป็นกรดของน้ำกรดไม่เท่ากับในกระเพาะ
1: อ๋อไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้
0: ใช่ใช่ไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้เขาก็เลยสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถแพร่พันธุ์ออกมาแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได
1: ้แต่ร่างกายของเรามันแบบเอ้ยมันแปลกปลอมมามันเอาออกไม่ได้ใช่ไหม
0: คือถ้าการตรวจเนี่ยจะเจออยู่นะพี่ลีแต่ต้องไปตรวจเลือดหรือตรวจสุขภาพประจำปีครับจะมีค่าเลือดที่บ่งบอกการติดพยาธิได้แล้วก็บวกกับประวัติของการซักประวัติโดยแพทย์ครับก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะโอกาสที่จะใช่พยาธิใบไม้ในตับเนี่ยสูงยิ่งถ้าประชาชนท่านนั้นมาจากพื้นที่ระบาดนะครับ อย่างมหาสารคามเนี่ยแล้วให้ประวัติการกินของสุกๆดิบๆนะ โอ้โหโอกาสที่จะติดสูงมากต้องรีบทำการรักษาเลย
1: อ่ะเมื่อกี้น่าสนใจตรงที่บอสพูดบอกว่าคือเมื่อตอนแรกเราบอกว่าอาหารดิบเนาะแต่เมื่อกี้บอสบอกว่าสุกๆดิบๆแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ดิบอย่างเดียวกึ่งสุก
0: กึ่งดิบ
1: ก็อยู่นางก็ยังอยู่ได
0: ้ใช่พี่ลีคือบอสจะบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ฆ่าพยาธิได้นะหนึ่งนะครับมันจะต้องเป็นความร้อนแบบร้อนมากๆคือร้อนในลักษณะ70องศาเซลเซียสเลยแล้วก็นานต่อเนื่องกัน5นาทีเช่นการต้มการผัดอันนี้โอเคพยาธิตายไม่เหลือกินเข้าไปก็เป็นแค่โปรตีนชนิดนึงนะครับกับอีกประเภทนึงคือความเย็นจัดๆครับพี่ลีความเย็นจัดที่นี่คือเราต้องแช่ไว้ในช่องฟิตนะครับติดลบ20องศานาน7วันนะครับพยาธิจะขาดสารอาหารแล้วก็แห้งตายในนั้นไปเลย
1: 7วันเลยนะกว่าจะฆ่ามันได้
0: ใช่ครับมันจะฆ่าตัวอ่อนของพยาธิได้ถ้าไม่เป็นไปตามนี้คือถ้าไม่ร้อนจัดๆแล้วก็ไม่เย็นจัดๆแล้วก็นานพอนะเราจะยังเห็นไข่ของพยาธิอยู่อย่าลืมนะครับพี่ลีว่าคือสิ่งมีชีวิตเนาะไม่ว่าจะอยู่ในอนุภาคใดๆก็ตามแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยมนุษย์พวกเราเองเนี่ยเราก็มีความต้องการที่จะให้เผ่าพันธุ์ของเรารอด
1: ดำรงอยู่ต่อไป
0: ถูกไหมแหมถูกไหมให้ท่านผู้ฟังนึกถึงตอนเราเป็นโควิดสิเห็นไหมเผ่าพันธุ์เราคิดค้นยามาคิดค้นวัคซีนคิดค้นนู่นนี่นั่นโอ้ยให้ทำไอโซเลตอยู่บ้านนั่นคือการเอาตัวรอดของมวลมนุษยชาติมนุษย์ของเราม
1: ันก็เช่น
0: เดียวกันครับเช่นเดียวกันพยาธิก็คิดที่จะเอาตัวรอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาจะฆ่าฉันเหรอฉันต้องรอดให้ได้แบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเรื่องพวกนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ามันติดเข้าไปแล้วเนี่ยอาการแสดงออกแทบจะไม่มีเลยนะ
1: เอ้าเหรอมันคือไม่ได้กินแล้วแบบว่าทันทีหรือว่ามีอะไรให้เรารู้เลย
0: คือกว่าจะรู้ตัวครับคือเราต้องเห็นในลักษณะของการโตเต็มวัยของมันนะครับคือตัวพยาธิเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยระยะเริ่มแรกเนี่ยมันจะยังไม่รุนแรงหรือไม่ติดเชื้อเลยก็เป็นไปได้ครับมันจะเริ่มมีอาการแบบท้องอืดท้องเฟ้อนะครับหรือบางรายนะครับจุกเสียดแน่นกินอะไรนิดหน่อยก็อืดขึ้นมาละคือกลายเป็นว่าเอ๊ะมันเป็นอาการที่ไม่จำเพาะกับอาการทางพยาธิเลยครับต้องบอกตามตรง
1: หรออ
0: ่าอย่างนี้แสดงว่าเคยใช่ไหมครับ
1: ไม่ทุกวันนี้ก็ต้องอืด
0: กืนอืดอยู่
1: เป็นอืดอยู่ทุกวันนี้
0: ต้องไปตรวจเลือดตรวจพยาธิประจำปีนะครับพี่ลี
1: เอาแต่โชคดีว่าเวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเจาะเลือดเอ้ยเจาะเลือดไปดูได้ใช่ไหมว่ามีใช่ไหมแล้วก็ตรวจอุจจาระก็เอาก็พยายามให้
0: โอ้อันนั้นแม่นแม่นยำ
1: แม่นยำ
0: ต
1: ั
0: ว
1: โชคดี
0: การตรวจอุจจาระเนี่ยจะมีความแม่นยำค่อนข้างสูงเมื่อไปบวกกับข้อมูลการซักประวัติครับซึ่งท่านผู้ฟังคงจะคุ้นๆกับข่าวเนาะว่าสปสช.เนี่ยเขาก็ปล่อยชุดตรวจ พยาธิไปไหมในตับออกมาให้ใช้เป็นชุดคิดทูครับที่ตรวจผ่านปัสสาวะมีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าชุดตรวจนี้ยังถูกใช้ในบางพื้นที่อยู่ในร้านยาที่เข้าร่วมโครงการของสปสช.กับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งหลักๆตอนนี้เป็นโรงพยาบาลมหาสารคามแหละเพราะว่าตอนนี้พื้นที่นั้นระบาดหนักเลย
1: คือเหมือนกับว่าพอมันระบาดทีนึงเราถึงจะเข้าไปตรวจไงแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราควรที่

0: วันนี้ให้คุณผู้ฟังได้รู้แล้วก
1: ็
0: ไม่ต้องเป็นพื้นที่ระบาดเลยดีไหมหรือว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงเพราะว่าเมื่อกี้คุณบอสบอกเองว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าจะมีอาการในทันทีไง
1: ใช่คร
0: ับน่ากลัวตรงนี้กว่าจะมารู้คือมันเป็นตัวเต็มวัยแล้ว
1: ใช่ใช่แล้วคือเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีเราละเลยไงเราแบบคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเอ้ยมันพอเป็นให้รำคาญ
0: อ
1: ่ะพอสักพักนึงมันหายไปพี่ลีคนเราก็เลยคิดว่าเออสงสัย
0: แล้ว
1: กินข้าวเหนียวมั้งท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นผมก็ถึงเน้นย้ำไงครับว่าท่านผู้ฟังต้องตรวจสุขภาพประจำปีนะ
0: อ
1: ย่างน้อยๆเนี่ยปีละหนึ่งครั้งก็ยังดีและถ้ามีประวัตินะครับพี่ลีการกินของสุกดิบ
0: ๆ
1: หรือมาจากพื้นที่ระบาดคำว่ามาจากพื้นที่ระบาดมันตีความได้หลายอย่างเนาะคือเช่นไปใช้ชีวิตคุกคีกับบริเวณตรงนั้นมาอาจจะมีสุขอนามัยที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นไปได้เราก็ต้องมาตรวจกันสักนิดนึงนะครับประมาณนี
0: ้หลีกเลี่ยงกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกแต่พอปรุงสุกมันก็ไม่แซ่บมันก็บด
1: มัน
0: ก็อร่อยเด้ออะไรอย่างเงี้ย
1: มีทางแก้ครับพี่ลีเราต้องเลือกแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่สะอาดยกตัวอย่างเช่นมันมีวัฒนธรรมการกินอย่างนึงไม่แน่ใจพี่ลีรู้จักไหมครับเขาเรียกว่าซาวิเช่คือการเอากรดผลไม้กรดมะนาวกรดน้ำส้มครับไปใส่ตัวเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ทำให้มันมีความเปรี้ยวแล้วก็สามารถทำให้มันมีความอร่อยได้มันเป็นวัฒนธรรมการกินของสเปนกับญี่ปุ่นนะครับเขามาผสมผสานกันแต่เขาเลือกแหล่งที่มาของวัตถุดิบนะเช่นปลานี้เกิดตรงนี
0: ้เลี้ยง
1: ตรงนี้น้ำอยู่ตรงนี้อุณหภูมิควบคุมมาถึงมือผู้บริโภครู้หมดเลยแบบนี้มีใบเซอร
0: ์มาเราชาวบ้าน
1: ราคาแพง
0: เราชาวบ้านบ่อ
1: ชาวบ้านใช่ไหมครับ
0: ชาวบ้าน
1: ถ้าชาวบ้านเนี่ย
0: ห้วยหนองคลองบึง
1: ต้มผัดแกงทอด
0: ทำยังไงก็ให้สุกเถอะ
1: ใช่สุกเลย
0: ถ้างั้นเนี่ยบีบมะนาวหมักเกลือแอลกอฮอล์ราดฉันก็ไม่ได้อยากจะแบบให้มันสุกขนาดนั้นมันไม่มันบอแซบมันเข้าใจไม่บอสมันบอแซบทีนี
1: ้
0: ได้ไหม
1: ไม่ได้พี่ลี
0: ไม่ได้หรอ
1: เพราะว่าวิธีที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันเลยนะครับว่าเป็นวิธีที่ฆ่าไข่พยาธและตัวเต็มวัยของพยาธได้ไม่ได้เลยคือพยาธิที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือพยาธิใบไม้ในตับนะครับแต่ยังมีพยาธิอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะซึ่งไอ้เจ้าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า Opisthokis vivarini เนี่ย มันสามารถแอบอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ถึง 25-30 ปีอันนี้มีข้อมูลออกมาเลยนะครับจากงานวิจัยนะครับเมื่อปี1994เลยนะครับเขาทำงานวิจัยในระดับGlobal ในระดับโลกเลยเขาบอกว่าพยาธิเนี่ยมันอยู่ในนั้นแต่ความแข็งแรงของมันและปริมาณลูกหลานของมันไม่เยอะมากพอจนทำให้มันเกิดโรคขึ้นมาได้แต่ถ้าไปตรวจเลือดก็จะมีค่าเลือดตัวหนึ่งโชว์ว่าเป็นพยาธิติดพยาธิคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวงจรชีวิตของพยาธิเนี่ยไม่เหมือนกับสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆเนาะผมจะเล่าให้ฟังเบื้องต้นว่าทำไมมันถึงอยู่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันใช้วิธีการปุ่มดูดครับซักเกอร์จำได้ไหม
0: ม
1: ันดูดเอาไว้
0: ซักเกอร์ที่แบบดูดอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วมันก็เกาะเอาไว้ครับเป็นเสาบ้านเลยครับเป็นเสาเรือนเลยแล้วเวลาคลอดลูกคลอดหลานก็คลอดจากตรงนั้นออกมาใช่ไหมครับและไอ้ปุ่มดูดตรงเนี้ยร่างกายดีเทคไปว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมตอนแรกมันก็จะเอาออกแล้วจะเอากระบวนการเม็ดเลือดขาวกำจัดมาเอามันออกมันก็เหมือนจะหลุดออกได้นะแต่ด้วยความที่มันโตเต็มวัยและถ้าอายุมันเยอะเช่นมันอยู่กับเรามาปีหนึ่งสองปีมันก็มีความแข็งแรงมันก็ยิ่งดูดได้แน่นมากขึ้นครับถ้ามันไม่ได้ยาฆ่าพยาธินะพี่ลีมันก็จะยิ่งเกาะแน่นเกาะติดเลยคราวนี้ไหนจะมีรุ่นลูกรุ่นหลานมันอีกเกิดขึ้นมาอยู่ในนั้นมันก็จะเกาะดูดเลาะเกาะหลุดเกาะดูดเกาะหลุดเกาะดูดอยู่อย่างนั้นนะครับวนเวียนเป็นวัฏจักรร่างกายก็เลยดีเทคได้ว่าโอเคเวลามันหลุดร่างกายก็จะมาซ่อมแซมให้มันกลับมาเป็นผิวเรียบปกติพอผิวเรียบปกติมันก็เกาะใหม่แบบนี้ครับเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนมันเกิดเป็นวงจรอุบาททำให้มันอยู่ตรงนั้นแล้วกลายเป็นสิ่งที่มันกลมกลืนกับตัวเราไปเลย
0: จนเหมือนกับว่าร่างกายของเราอ๋อมันคือส่วนหนึ่งเลยก็ไม่กำจัดแล้ว
1: แต่จริงๆแล้วมันเป็นโรคในอนาคตนะครับเพราะมันจะทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี
0: แล้วตัวมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆไหม
1: ตัวมันเองมันไม่ได้เป็นตัวเป็นยืดแบบขนาดนั้นครับมันเป็นลักษณะเหมือนใบไม้ครับถ้า
0: อ๋อเหรอเขาถึงเรียกพยาธิใบไม
1: ้ใช่ใช่พยาธิใบไม้ในตับเนี่ยคือตัวมันแผ่มันป้านออก มือนใบไม้เลยแล้วก็มีเส้นเลือดเส้นแขนงเส้นประสาทของมันเต็มไปหมดเลยครับเขาถึงรณรงค์ไงครับเมื่อครั้งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าแนะนำให้ผู้ป่วยหรือคนที่มีประวัติการกินสุกๆดิบๆเองแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างน้อยปีละ1ครั้งครับและถ้าอายุ40ปีขึ้นไปนะครับจริงต้องตรวจเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ท่อน้ำดีของเราจะอ่อนแอลงจากสังขารเราจากอายุของเราอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่พยาธิจะแข็งแรงขึ้น
0: คือถ้ามันอยู่ตรงแถวท่อน้ำดีอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แค่อยู่แค่ตัวเดียวแหละเนาะมันออกลูกออกหลานมาเฮ้ยแล้วมันผสมพันธุ์กันยังไงเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ตัวเวลาเขาสืบพันธุ์เนี่ยเขาจะใช้ DNA ของเขานี่แหละเป็นมี DNA เป็นชุด DNA ของเขาเลยในการที่จะแพร่พันธุ์แล้วมีเป็นไข่พยาธิออกมาจริงๆเขาไม่ต้องคือลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพยาธิเนาะเขาขอแค่มีนิวเทรียนหรือสารอาหารที่ได้จากมนุษย
0: ์
1: แล้วตัวผนังของท่อน้ำดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ให้เขาได้เลยก็เลยเกาะอยู่ตรงนั้นฉันก็เลยชอบตรงนั้นเลยครับแล้วลองสังเกตดูนะว่าถ้าท่านผู้ชมลองเอามืออังที่ท้องด้านบนนะครับคือท้องของเราเนี่ยเวลาเราแบ่งเป็น4ส่วนเนาะท้องด้านขวาบนนะครับจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ของถุงน้ำดีนะถุงน้ำดีมีหน้าที่ในการเก็บน้ำดีผลิตน้ำดีเอาไว้ย่อยองค์ประกอบของไขมันในร่างกายคืออาหารกินมันมาก็มาตรงนี้แล้วก็เอาไว้รักษาสมดุลตัวน้ำและแร่ธาตุในร่างกายส่วนใกล้ๆกับน้ำดีเนี่ยจะเป็นตับอ่อนนะครับซึ่งด้านบนตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดที่ปวดก่อนในอันดับแรกถ้าพยาธิตัวนั้นมันโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับลูกหลานเต็มไปหมดเลยพยาธิก็จะหลุดออกมาจากท่อน้ำดีกลไกของมะเร็งเนี่ยมันต้องไปที่ต้นรากของมันรากของการเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งทุกชนิดคือลักษณะของการสร้างแบบไม่มีลิมิเตชันคือการเติบโตอย่างไม่มีบัญญะบัญญังเช่นถ้าคุณเป็นมะเร็งสักที่นึงบริเวณตัวนั้นก็จะมีเนื้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่มีการหยุดการเติบโตเลย
0: อ๋อมันก็จะโตไปเรื่อยๆ
1: ซึ่งไอ้เตาท่อน้ำดีนี่แหละตรงผนังตรงท่อน้ำดีเนี่ยมันเกิดผังผืดแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะมารองรับไอ้ปุ่มดูดของพยาธิตัวนั้นอะถ้ายังมีพยาธิอยู่ไอ้ผังผืดนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
0: อุ้ยเรากินอันนี้ได้ไห
1: ม
0: ยาถ่ายพยาธิ
1: ยาถ่ายพยาธิกินได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยยาถ่ายพยาธิเนี่ยทุกชนิดเลยนะครับขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านต้องปรับความเข้าใจก่อนนะ
0: ก็กินอะไรเงี้ย
1: ใช่ท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยไปร้านขายยาบอกจะซื้อติดบ้านไว้เลย
0: กินมันทุกปีทุก
1: เวลามีข่าวพยาธิกินทีมันไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟัง
0: เอาหรอ
1: คืออย่างนี้ครับท่านฟังต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ายาถ่ายพยาธิเนี่ยมันก็มีความเป็นพิษนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่พยาธิใบไม้ในตับนะพี่ลีมันมีพยาธิเข็มหมุดพยาธิตัวกลมพยาธิปากขอพยาธิแส้ม้าซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ปนเปื้อนอยู่ในอาหารแต่ละชนิดแล้วก็รูปแบบการแสดงออกของโรคก็แตกต่างกันยาที่ใช้รักษาก็แตกต่างกันด้วยการที่ท่านผู้ฟังจะเอายาถ่ายพยาธิไปโคเวอร์ทั้งหมดหรือจะกินแค่เพื่อฆ่าเชื้อพยาธิเป็นไม่ได้ตับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หนึ่งเลยคือเราต้องดูก่อนว่าท่านผู้ฟังเนี่ยกำลังติดพยาธิแบบไหนจากการซักประวัติว่ากินอะไรมาเช่นถ้ากินผักสดอันนี้ก็พอที่จะคาดเดาหรืออนุมานได้ว่าน่าจะติดพยาธิตัวกลมท่านไหนที่เล็บมือเล็บเท้าไม่สะอาดในเด็กบางบ้านนะและชอบพ่อแม่ปล่อยเด็กปล่อยลูกปล่อยหลานเล่นดินเล็บดำปี๋มาเลยครับแล้วจะกินข้าวไม่ล้างมือนะครับพยาธิติดออกมาเนี่ยแล้วมีตอนกลางคืนนะชอบคันรอบรูก้นพยาธิมันชัยออกมาจากลำไส้ใหญ่แล้วมาวางไข่รอบรูทวารเพราะว่าบริเวณนั้นมันอบอุ่นครับมันอุ่นถ้าข้างในก็จะขยับก็ไข่ก็จะตกเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันน่าจะเป็นเข็มหมุดละก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อพยาธิเข็มหมุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินยาถ่ายพยาธิได้นะพี่ลีอย่างเช่นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรเนี่ยแทบจะกินยาถ่ายพยาธิไม่ได้เลยนะครับแทบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าอยู่ดูแลรักษาของแพทย์เท่านั้นหรือบางคนนะครับเป็นโรคตับกินยาถ่ายพยาธิไม่ได้นะครับต้องมาคุยกันก่อนว่าเป็นระยะไหนกินยาอะไรอยู่ต้องกินเพนิซิลลินกินสเตียรอยด์ไหมครับเพราะว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะหลักในการกำจัดยาถ่ายพยาธินะครับและเด็กเด็กด้วยนะเด็กที่อายุต่ำกว่า4ขวบเนี่ยก็จะกินยาถ่ายพยาธิบางชนิดไม่ได้ก็คือตัวยาฆ่าพยาธิใบไม้ในตับนี่เองเนี่ย
0: แต่คือไม่ได้หมายความว่าทุกคนกินสุกๆดิบๆหรือกินดิบอย่างเงี้ยจะเป็นทุกคนไหม
1: คืออาจจะคุณอาจจะทำบุญมาเยอะใช้คำนี้แล้วกัน
0: ไว้หรออ
1: าจจะโชคดีเดินมา10คนคุณดันรอดแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาหารที่กินเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเวลาเรากินเนื้อปลาเนาะอ่ะคุณอาจจะไปควักเอาตรงที่มันไม่มีพยาธิพอดี
0: จังหวะ
1: จังหวะพอดี
0: แล้ว
1: อ๋อเป็นไปได้นะ
0: นี่เราแต่ชีวิตเราใช้อาศัยโชค
1: คือ
0: ทำมา
1: ใช่มันคิดอย่างนั้นไม่ได้ไงเพราะว่าชีวิตเราเราก็กินอิหลุยฉุยแฉกเน
0: า
1: ะเราก็ไม่รู้ว่าเรากินอะไรมาบ้างครับเพราะฉะนั้นเวลาซักประวัติเนี่ยเขาจะอาศัยคำถามที่ใช้ซักอยู่3ข้อครับพี่หลี
0: คือ
1: ข้อแรกคือคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไหมเช่นเนี่ยครับอยู่ในมหาสารคามหรือเปล่าเป็นต้น
0: ช่วงการระบาดก็จังหวัดไหนก็ว่ากันไปเนอะ
1: ท่านผู้ฟังบางท่านอยู่มหาสารคามนี่หูพึ่งแล้วนะตอนนี้ ฉันจะไม่กินดิบแล้วนะเนี่ยข้อ2มีอาการไหม
0: อ
1: าการเตือนเนี่ยท้องอืดท้องเฟ้อเพียเนี่ยจะเด่นมาก
0: จะคืออืดเฟ้ออืดเฟ้อเพียอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
1: ปวดท้องเพียน้ำหนักลดหรือบางรายเนี่ยชอบคันรอบๆรูทวารตอนกลางคืนเนี่ย
0: อ
1: ันนี้อาการชัดมากเลยนะต้องรีบรับการรักษาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเด่นกว่านั้นคือมีอาการปวดตื้อๆบริเวณท้องด้านบนชายโครงด้านขวาครับ มันเป็นบริเวณของตับเลยนะและที่ยิ่งมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองนี่โอ้โห
0: ชัด
1: ละไม่ใช่ผิวเหลืองนะไม่ได้เป็นผิวน้ำผึ้งนะแต่ตาก็เลื่อมเหลืองแล้วด้วยเนี่ยอันนี้คือโอ้คุณต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยนะครับ
0: อ
1: ันนี้กำลังจะบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีสูงมากซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงที่สุดครับพี่ลีจากการติดพยาธิใบไม้ในตับ
0: สมมุติว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นตัวเหลืองตาเหลืองยังไม่ชัดขนาดนั้นแต่ว่าท้องอืดท้องเฟ้อก็มีอยู่เรื่อยๆแต่บางทีมันก็หายไปแต่บางทีมันก็เป็นไปคือมันสามารถเป็นซ้ำติดพยาธิซ้ำๆหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับทุกครั้งที่เรามีอาการความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยขอให้นึกไว้อยู่2อย่างเน
0: า
1: ะอย่างที่1คือตัวเราทำขึ้นมาเองหมายความว่าฉันนี่แหละฉันกินมาเองเช่นฉันกินข้าวเหนียวแล้วฉันก็ไม่ค่อยเคี้ยวละเอียดด้วยโอเคฉันท้องอ
0: ืด
1: อันนี้เข้าใจได
0: ้อัน
1: นี้เข้าใจได้หรือบางทีเออฉันกินเนื้อแต่ว่าเนื้อมันกึ่งสุกกึ่งดิบย่อยยากก็ท้องอืดก็เข้าใจได้
0: อ
1: ันนี้เป็นสาเหตุแรกส่วนสาเหตุที่สองคือฉันก็อยู่ของฉันดีๆเดิมๆนี่แหละทำไมมันขึ้นมาต
0: ้
1: องเอ๊ะได้แล้วนะถูกไหมแล้วดันไม่เลือกเวลาด้วยเช่นบางคนชอบเป็นตอนเช้าบางคนชอบเป็นตอนเที่ยงนะครับหรือบางคนชอบเป็นตอนกลางคืน
0: อ
1: ่ะอย่างพยาธิที่คันรอบรูก้นเนี่ยก็เป็นตอนกลางคืน
0: ทำไมต้องอยู่ตอนกลางคืน
1: คือเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นไซโคของเขาอ่ะครับเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตของเขาเหมือนยุงอ่ะเกิดมากี่วันก็ต้องตายใช่ไห
0: ม
1: พยาธิก็เช่นเดียวกันว่าตอนกลางคืนฉันต้องออกมาวางไข่รอบรูก้นของเด็กน้อยคนนั้นละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเอะไว้แล้วว่าถ้าเราไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงหรืออาหารก่อนหน้าที่มันจะเป็นสาเหตุเราได้ครับพี่ลีเราต้องทดไว้ในใจแล้วว่าไม่ใช่ฉันแล้วนะแต่น่าจะเป็นแกแล้วนะพยาธิอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวฉันนี่แหละ
0: หรือว่าบางทีเราอาจจะต้องย้อนไปดูว่าเอ๊ะคุณกินอะไรในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ใช่
0: ไหม
1: นี่แหละคือคำถามข้อที่3เป็นคำถามที่ใช้ตัดจบเลยในการวินิจฉัยว่าน่าจะติดพยาธิคือเราจะถามคนไข้เสมอเลยครับพี่ลีว่า มีพฤติกรรมการกินของสุกสุกดิบดิบไหมเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องคอยสังเกตอาการตัวเองนะถ้ารู้ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยต้องรีบปรึกษาเภสัชกรหรือพบแพทย์เลยเพื่อที่ตรวจเลือดหรือตรวจผ่านอุจจาระก็จะแม่นยำขึ้นมาแล้วก็รีบเข้าสู่การรักษาคือสังเกตนะครับท่านผู้ฟังอาการทางท้องเนี่ยที่มันเป็นแบบซ้ำๆซากๆบ่อยเหลือเกินกินเวลาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์หรือบางท่านเนี่ยเป็นเดือนก็
0: ม
1: ีอย่างเช่นพวกท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องจุกเสียดและจะชอบปวดตื้อๆนะครับปวดแบบพอรำคาญนะครับตรงบริเวณใต้ชายโครงด้านขวาและมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดอ่อนเพลีย อันนี้ชัดไม่รู้จะชัดยังไงละเป็นตรวจนะครับอันนี้เป็นอาการเริ่มแรกของการติดพยาธิใบไม้ในตับครับแล้วหมอก็จะถามเลยกินดิบมาหรือเปล่าและพออาการรุนแรงในตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยท้ายๆละอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอหรือถ้าเจอตัวเราก็จะมักจะไม่รู้ตัวเพราะเราอยู่กับตัวเราไงครับคนอื่นจะเริ่มทักต้องไปพบแพทย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเรางดการกินของพวกนั้นไปแล้วเนี่ยหรือถ้ามันอดไม่ได้จริงๆนะก็ขอให้สะอาดนิดนึงแหละไปผ่านความร้อนนะครับ 70-100 องศาเลยก็ได
0: ้
1: นะครับหรือเอาแช่เย็นไว้นะครับติดลบเยอะๆ7วันไปเลยนะครับตัวพยาธิแล้วก็ไข่พยาธิก็จะตายเนี่ยเอามาทำอาหารปรุงได้กินร้อนๆนะครับใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือก่อนกินข้าวเนี่ยยังเป็นวิธีที่กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรณรงค์นะครับ
0: ขอบคุณเภสัชกรพงศ์ศิวะกูนอกผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะพี่ลี
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: เราจะเข้าใจและรู้ทันตัวเองได้อย่างไรในวันที่เรามักใส่ใจเรื่องของคนอื่นรวมถึงการทำเพื่อถูกใจคนอื่นเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการดร.สุวพุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับ
4: จริงแล้วการเข้าใจตัวเองนี่มันเป็นคำภาษาไทยเนาะเข้าใจเนี่ยบางทีมันอาจจะสามารถขยายไปถึงคำว่ารู้เท่าทันตัวเองแล้วก็อาจจะหมายถึงการที่เรามีเซลฟ์แอนเนสหรือการตระหนักรู้ในตัวเองว่าในตัวเราเองเนี่ยครับมันมีกลไกอะไรยังไงผสมปะปนหรือว่าขับเคลื่อนอยู่ในจิตเราบ้างมีอะไรที่เป็นประวัติเรื่องเล่าหรือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวเราบ้างหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยมีรสนิยมในการใช้ชีวิตหรือรสนิยมในการให้คุณค่ายังไงไอ้พวกนี้มันจะเป็นมิติที่มันค่อนข้างหลากหลายมากนะครับเพราะงั้นพอมันซุกซ่อนอยู่ในเชิงนามธรรมในตัวเราเนี่ยบางครั้งการที่เราใช้ชีวิตนะครับเราอาจจะขับเคลื่อนหรือว่าอาจจะทำอะไรต่างๆโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีอะไรอธิบายอยู่ด้านหลังบ้างยิ่งตัวเราอะครับมีความรู้เท่าทันตัวเองมากหรือเห็นมิติต่างๆในตัวเองมากเท่าไหร่ตัวเรายิ่งเป็นผู้ควบคุมและผู้กำกับให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ในร่องในรอยได้ดีมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ค่อนข้างไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำอันนี้ไปทำไมหรือทำต่อไปเพื่ออะไรเงี้ยครับบางทีมันก็ทำไปเรื่อยๆซึ่งหลายๆคนนะครับใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่รู้สึกว่าต้องทำเห็นคนอื่นเขาทำกันก็เลยทำ แต่อาจจะลืมถามว่าฉันทำทำไมนะ แล้วมันใช่สิ่งที่ฉันต้องการจริงหรือเปล่าบางทีคนเราก็ไปขวนขวายเอาสิ่งที่จริงแล้วตัวเองไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเข้ามาผู้ที่ชอบเอาอกเอาใจผู้อื่นหรือคอยแคร์ว่าผู้อื่นจะคิดยังไงกับเราไอ้พวกเนี้ยครับมันจะเป็นมิติในใจเราที่มีความเขาเรียกว่าหวาดหวั่นในตัวเองและเราอยากแสวงหาความรู้สึกมั่นคงว่าถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยมีความชื่นชอบเราตัวเราจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น แต่ทีเนี้ยการที่ทำให้ผู้อื่นถูกใจอะครับจริงๆแล้วถ้าเราถามตัวเองดีๆอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำให้เขาเลยนะยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้เพื่อนกลุ่มนี้ยอมรับสิ่งที่เราต้องทำคือทำการบ้านให้เขาคำถามคือเราอยากไปนั่งทำรายงานการบ้านให้เขาหรือเปล่าอาจจะไม
0: ่
4: แต่ทำไมเราถึงทำล่ะเพราะเรามีความหวาดกลัวบางอย่างเราก็เลยทำสิ่งนั้นเพื่อหวังว่าจะได้การยอมรับเข้ามาซึ่งอันนี้มันพูดถึงการเอาตัวรอดทีนี้บางทีการเอาตัวรอดอะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาที่แท้จริงก็ได้แต่แค่มันเป็นการทำไปเพื่อประคับประคองให้ตัวเองยังพออยู่รอดอยู่ดีมีสุขมนุษย์บางทีก็ไม่อยากเดือดร้อนนะครับแต่มันมีคุณค่าตัวอื่นที่จำเป็นต้องทำเพื่อเลี้ยงคุณค่าอีกตัวหนึ่งคือการอยู่รอดการอยู่มีสุขกับการอยู่รอดเนี่ยอาจจะเป็นคนละมิติกันบางทีเราอาจจะไม่ต้องสุขแต่เรารู้สึกเราอยู่รอดก็คือเราไม่ตายก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าไปจุดสูงสุดคือตัวเรามีสุขด้วยแล้วก็อยู่รอดด้วยถ้าได้ครบทุกก้อนก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่อย่างที่บอกครับบางจังหวะชีวิตมันก็ไม่ได้เอื้อให้เรามีสิ่งนั้นได้เทคนิคการทำความเข้าใจสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยครับไม่ว่าเราจะจับตรงไหนได้ก็ตามปักตรงนั้นไว้ก่อนแล้วจากนั้นให้เราขยายเส้นย้อนหลังดูว่าไอ้เส้นเนี้ยมันไล่ย้อนไปหาจุดกำเนิดมันยังไงหรือถ้าเราจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาการตรงนี้ของเราครับเราคิดว่าเหตุการณ์ไหนก่อนหน้านี้ที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องนี้บ้างคำว่าดึงดูดนะครับมันจะไม่ใช่ดึงดูดแค่คนประเภทเดียวกันเข้ามานะเช่นสมมติเราเป็นคนเย็นๆใจดีเราอาจจะมีเพื่อนเย็นๆอยู่ด้วยกันเพราะว่าคนเย็นๆก็อยากคบคนเย็นด้วยกัน
0: เย็นเกิน
4: ในขณะเดียวกันไอ้คนเย็นเนี่ยก็จะถูกเฉาชวยผลประโยชน์จากคนร้อนพวกนี้ก็จะเรียกนักล่าบางอย่างที่จะเข้ามาเอาเปรียบได้เหมือนกันเพราะงั้นเรื่องนี้มันเลยต้องรู้เท่าทันไม่ใช่แค่ตัวเองนะครับมันต้องรู้เท่าทันโลกรอบตัวเราเนี่ยมันกำลังขับเคลื่อนด้วยอะไรรายละเอียดยังไงบ้าง
2: This is Thai PBS podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast, รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple podcast และ

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติติฐอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญประเทศอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
4: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ํา 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดําเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ําได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อบัญชาการเหตุการ และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส6ถึง9ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
6: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมา
9: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสา ระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
10: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maetuan.com นะครับ MAETHUAN หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสุภจีสถัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการพาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าพร้อมกำชับร้านค้าติดป้ายราคาให้ชัดเจนและห้ามปรับขึ้นราคาผิดปกติหากพบสามารถแจ้งสายด่วน1569ขณะที่ปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยกระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งในเส้นทางที่รถทั่วไปเข้าถึงไม่ได้พร้อมเร่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมถึงราชกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 รายนอกจากนี้เตรียมจัดสรรงบประมาณดำเนินมาตรการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดระยะที่2เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: ความรักของครอบครัวที่ไม่อาจขาดกันได้ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: ลาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่ง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียนกันนะครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสุภจีสถัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการพาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าพร้อมกำชับร้านค้าติดป้ายราคาให้ชัดเจนและห้ามปรับขึ้นราคาผิดปกติหากพบสามารถแจ้งสายด่วน1569ขณะที่ปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยกระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งในเส้นทางที่รถทั่วไปเข้าถึงไม่ได้พร้อมเร่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมถึงราชกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 รายนอกจากนี้เตรียมจัดสรรงบประมาณดำเนินมาตรการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดระยะที่2เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: ความรักของครอบครัวที่ไม่อาจขาดกันได้ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2เดื

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: Ngebel Chelsea ngeroyok Leo. Coba nanti Shai Dan, tong obhe ya.
1: ฝากทหารไทยอย่าให้รอบนี้ต้องอพยพฟรีจัดมันหนักๆไปเลยไปฟังเพลงนี้เลยเสียงจากคนชายแดน

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: อแม่ทวนและกาเฟ่เบียร์นึกถึงยอสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากบึ้งหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ Baby Since the first day that I met you You changed my whole life

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: าถึงตอนที่13แล้วนะคะของเจ้าป่าล่องไพรน้อยอินทนนท์ค่ะ
1: สวัสดีพี่หมีครับกลับมาช่วยเราพลพรรคของศักดิ์สุริยันกันต่อ
0: เข้ามาให้กำลังใจศักดิ์สุริยันนะคะในการที่จะต้องเดินไปที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าไปกับคนที่รูปร่างก็แปลกบุคลิกก็แปลกอะไรอะไรตอนนี้ก็ดูแปลกไปหมดเลยนะคะสำหรับพระพิสนวนาศาสตร์นะคะคนหัวโตขาเกแล้วก็ตอนนี้จะพาไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรต่ออะไรที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแต่ไม่ต้องกลัวตราบใดที่มีผมอยู่ด้วยแหมถ้าเกิดเป็นเราก็คงจะต้องบอกว่าฮะก็เห็นคุณอยู่ด้วยนะสิ
1: มันเลย
0: ก็เลยกลัวใหญ่เลยนะคะ
1: แต่ศักดิ์ก็กล้ามานะครับคือ
0: มันไม่มีทางเลือกใช่ไหม
1: ก็ใช่ครับแต่แบบ
0: ยังไงได
1: ้ทั้งที่ตอนที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งได้ข่าวว่าคุณพระเขาเพิ่งไปดูการทรมานอยู่สบายอกสบายใจ
0: ใช่ใช่แต่ก็คงอาจจะเหลือพื้นที่เอาไว้นิดนึงว่าต้องให้เห็นด้วยตาตนเองสบายใจจริงหรอแต่นี่ลูกสาวเลยนะเนี่ย
1: ใช
0: ่โถน่าสงสารบัลพามากศักดิ์ก็คงคิดแบบนั้นเนาะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเห็นพร้อมกับศักดิ์สุริยันกันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะไปเห็นล่อป่า
1: ล่อป่าพิ
0: ษนาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแสลงนะคะ
1: ครับ

0: จากพื้นคูหาและสองฟากทางที่ผ่านไปสักเข้าใจว่าขณะนั้นทั้งคู่กำลังเดินอยู่ใต้เขาลูกใดลูกหนึ่งซึ่งภายในเป็นโพรงเป็นอุโมงค์ใหญ่และซอกเล็กซอกน้อยที่แยกออกไปตามธรรมชาติแต่แม้กระนั้นจากแง่หินที่ถูกสกัดให้เกลี้ยงเกลาและเครื่องมือเก่าๆซึ่งเกลอะกรังไปด้วยสนิมซึ่งทิ้งไว้ในที่บางแห่งก็แสดงว่าครั้งหนึ่งมนุษย์พวกหนึ่งเผ่าใดได้เคยเข้ามาทำอะไรอยู่ในนั้นประมาณอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่ออุโมงค์เตี้ยเรียศีรษะซึ่งสักเดินนำไปสู่คูหาใหญ่และตันนั่นเองแล้วสักก็เข้าใจและยืนยันความจริงข้อนั้นเมื่อเขาแลเห็นภาพอันน่าประหลาดมหัศจรรย์ทั้งปวงปรากฏอยู่ต่อหน้าเป็นคูหาที่กว้างซึ่งแสงสว่างส่องเป็นลำลงมาตามปล่องอันสูงละลิ่วแม้กระนั้นรอบรอบผนังก็มืดสลัวจนกระทั่งพระพิสนเข้าไปใกล้กวัดแกว่งใต้ในมือไปมารอบรอบกายสายตาของศักดิ์จึงแลเห็นเทวรูปศิลาอันสูงใหญ่ยืนเรียงรายทะมึนอยู่โดยรอบผนังของคูหานั้นเขาหน้าของเทวรูปดูกึ่งพรหมกึ่งเพชรพญาธรลวดลายสลักคล้ายไปข้างฝีมือของโบราณมากกว่าจะเป็นฝีมือทางอินเดียนอกจากเสียที่ความประณีตเพราะขาดเครื่องมือแล้วส่วนสัตว์ต่างๆของเทวรูปก็ดูถูกต้องในตาทุกคู่จ้องดูศักดิ์ราวกับจะกินเลือดกินเนื้อลิ้นที่ยาวก็แลบออกมาจุกปากลักษณะทุกอย่างบอกความกระหายในเลือดและเนื้ออย่างบอกไม่ถูกกระดูก 2-3 กองพร้อมด้วยกะโหลกศีรษะมนุษย์เกลื่อนอยู่หน้าเทวรูปองค์หนึ่งซึ่งสลักสำเร็จครึ่งๆกลางๆสิวและค้อนต่างๆก็กลิ้งอยู่ระหว่างกองกระดูกเหล่านั้นพระพิสนวนาศาสตร์ก้มลงแล้วก็หยิบมันขึ้นชูให้สักดูทีละชิ้นทีละชิ้นพรางพึมพำอยู่ตลอดเวลา
1: คุณศักดิ์นี่คือที่มาของประวัติลัทธิชนชาติผู้บูชาเอื้องจำปาขาวเก่าแก่และสูญพันธุ์ไปหมดแล้วจากโลกนี้นอกจากหยิบมือหนึ่งที่นี่ผมเป็นคนเดียวในบรรดาชาวเขาเผ่าแสลงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันซึ่งค้นพบมันระหว่างดันโดนไปซอกซ้อนไปในการแสวงหาทางหนีออกไปจากที่นี่เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าในโลกนี้ร้อยเอื้องจำปาสีขาวพร้อมด้วยพันของความภาคภูมิใจในเกียรติยศชื่อเสียงที่จะได้รับจากมันในการค้นหาวิธีรักษาโรคผิวหนังทั้งหลายและโรคมะเร็งโดยเฉพาะแต่ไม่เท่ากับความรักความกังวลที่ผมมีอยู่ต่อคนคนเดียวที่มีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างแก่ชีวิตของผมในโลกนี้ใครล่ะนอกจากวัลภาลูกสาวของผมผู้เป็นตัวแทนของความสุขและทุกอย่างที่มีค่าของชีวิตคุณไม่รู้หรอกว่ามันทรมานใจเพียงใดในการที่ผมปิดบังซ่อนเร้นความรู้สึกไว้ถ้าเป็นไม่รู้จักเขา เมื่อหัวหน้าพาผมเข้าไปดูตัวถึงที่คุมขังต้องปิดบังซ่อนเร้นความรู้สึกอีกระหว่างที่นั่งดูผู้ลูกหาบเหล่านั้นถูกทรมานอย่างที่ได้ปิดบังมาแล้วในการนั่งเป็นสักขีพยานการตกนรกทั้งเป็นของดาโบและคนอื่นๆเพื่อพิสูจน์ให้เจ้าหัวหน้าเชื่อแล้วก็ตายใจเท่านั้นว่าผมเป็นคนหนึ่งซึ่งมีสภาพเดียวกับมันแลกเปลี่ยนกับการที่จะได้กลับออกสู่โลกภายนอกพร้อมด้วยความลับอันจะเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งหลายเอาการเสียสละของคนส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่จริงมันอาจจะยอมรับนับถือผมเป็นที่สองรองจากแสลงเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ผู้ชอบดื่มโลหิตและชีวิตหญิงพรหมจารีทั่วไปถึงกระนั้นถ้าผมจะเป็นพระเจ้าของมันผมก็เป็นพระเจ้าองค์ใหม่ที่มันต้องการเวลาสำหรับพิสูจน์ไม่เหมือนกับแสลงซึ่งพูดไม่ได้ไม่มีเลือดไม่มีเนื้อไม่มีชีวิตจิตใจปู่ย่าตายายมันเคยเห็นและเคารพมาอย่างไรมันเกิดมาและจำความได้ก็อยู่อย่างนั้นการทรมานเป็นของธรรมดาและชีวิตประจำวันของพวกนี้ขณะใดที่ผมแสดงความชิงชังขัดแย้งออกไปมันก็จะเฉลียวใจทันทีว่าผมไม่ใช่พระเจ้าของพวกมันนี่เองที่ผมไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับคุณต่อหน้าสางคำและนาโบแต่สองคนนั่นเกลียดชังหัวหน้าบ้านนี้อย่างเข้ากระดูกดำนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอันตรายอันใดเพราะว่าอย่างไรอย่างไรเขาก็คงไม่ทรยศต่อเรา
0: ชายชราได้ฟังสักก็ยิ้มอย่างขมขื่น
1: เขาอาจจะไม่มีจิตคิดร้ายหรือทรยศต่อเราความจริงนั่นถ้าหัวหน้าบ้านยิงตายได้เร็วเท่าไรทั้งสางคำและนาโบก็จะยิ่งพอใจขึ้นเท่านั้นแต่การทรมานของพวกที่ไม่เข้ากับใครทันใดที่ถูกทรมานความลับใดๆที่เราต้องการปกปิดไว้ก็จะไม่มีเหลือนี่แหละที่ทำให้ผมต้องกระทำอย่างที่เป็นมาแล้วทีนี้คุณเข้าใจหรือยังล่ะฮะ
0: สักได้ฟังก็สั่นศีรษะไปมาช้าๆ
2: ถ้าความจำของผมไม่ผิดวิทยุจากย่างกุ้งเคยรายงานว่าคุณพระเองเป็นผู้ช่วยเหลือให้นักบินอังกฤษที่ตกเข้ามาในถิ่นนี้รอดไปได้เพราะฉะนั้นทำไมจะจัดการอย่างเดียวกันไม่ได้กับลูกสาวของคุณพระเองเพราะว่าวัลลภาเป็นลูกสาวของผมเองและสิ่งเดียวที่ยังมีค่าแก่ผมในชีวิตนี้จึงยากที่ผมจะจัดการช่วยเหลืออะไรให้เป็นการเปิดเผยออกไปได้เพราะอะไรครับคุณพระ
0: คราวนี้พระพิสุทธิ์วนาศาสตร์ถอนใจก่อนที่จะตอบคำถามของศักดิ์
1: เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันหมายถึงการช่วยให้ผมเองกลับไปพร้อมกันกับเขาด้วยข้อนี้อย่างไรอย่างไรหัวหน้าก็คงยอมไม่ได้เป็นอันขาดผมอาจจะเกลี้ยกล่อมปลอบโยนแม้กระทั่งเขี่ยวเข็นและขู่มันในการช่วยเหลือให้คนอื่นรอดไปแต่ทันใดที่เกี่ยวแก่ตัวของผมเองอย่างไรเสียมันก็ยอมไม่ได้สำหรับมันเวลานี้ ผมเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสวรรค์ประทานให้มาคู่บุญบารมีของเทวรูปแสลงซึ่งมันปราศจากเสียไม่ได้ขณะใดที่ผมขัดขืนและมันเฉลียวใจว่าผมไม่ได้เป็นคนที่มันคิดว่าผมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็สูญวัลภาคุณเพื่อนของคุณตลอดจนกระทั่งผมเอง
2: งั้นคุณพระพาผมมาที่นี่เพื่ออะไรครับ
0: พระพิสนปราดเข้าไปที่หลังเทวรูปองค์หนึ่งซึ่งตระงานอยู่ข้างหน้าชายชราคราวนี้เขาเดินเข้าไปด้วยความกระปรี้กระเปร่าเกือบเป็นคนละคนชูใต้ในมือขึ้นเหนือศีรษะพรางชี้เข้าไปในเพิงฝาเตี้ยๆหลังเทวรูปนั้นเสียงที่ร้องสั่นแล้วก็เต็มไปด้วยความเดือดดาล
1: ผมพาคุณมาที่นี่เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าผมยังเป็นพ่อที่มีชีวิตจิตใจมีความรักลูกหวงลูกอย่างคนทั้งหลายเอ้าดูให้ดีคุณซักในนั้นแหละคือกุญแจที่จะไขไปสู่อิสรภาพโลกภายนอกของพวกเราทุกคน
0: ลังไม้ฉำฉาและหีบกระดาษแข็งสองสามใบวางเรียงรายอยู่ในซอกหินตรงนั้นตัวหนังสือสีดำขนาดใหญ่ตลอดจนป้ายที่ปิดอยู่ข้างหลังบอกว่าอะไรเป็นอะไรใบหนึ่งบรรจุแบตเตอรี่แห้งที่ยังไม่เคยเปิดใช้ต่อไปก็คือไดนามิตและเครื่องรับส่งวิทยุสนามขนาดย่อมพร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์การไฟฟ้าที่สักเองก็ไม่เข้าใจพระพิสนวนาศาสตร์เอื้อมมือเข้าไปลากหลังไม้ฉำฉาและหีบกระดาษแข็งเหล่านั้นออกมาพรางพึมพำอยู่ตลอดเวลาว่าน
1: านมาแล้วผมคอยโอกาสนี้อยู่รู้ดีว่าอย่างไรเสียไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องมีคนมาถึงที่นี่เพื่อช่วยให้ผมกลับไปตลอดเวลาเนี่ยผมรู้ว่าข่าวการหายของผมได้รับความสนใจจากโลกภายนอกเพียงใดเขาส่งใครต่อใครบ้างออกมาติดตามผมและใครต่อใครบ้างล้มเหลวโอ้ยรู้เท่านั้นแหละเพียงแต่คาดคะเนไม่ถึงว่าคนที่ทำการสำเร็จจะเป็นวัลภาลูกสาวของผมแล้วก็คุณ
0: พระพิสนเปิดหีบกระดาษแข็งใบหนึ่งหยิบวิทยุเครื่องนั้นออกมาจัดการตั้งเสาอากาศแล้วก็ล่ามสายเข้ากับแบตเตอรี่แห้งแล้วก็สวมเครื่องฟังเข้ากับหูนิ่งอยู่สักครู่สีหน้าเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะในที่สุดก็ถอดออกแล้วก็ส่งให้สักแล้วก็ร้องบอกด้วยความตื่นเต้น
1: ฟังคุณสักทั้งคุณเพื่อนของคุณและวัลภาลูกสาวของผมกำลังเป็นข่าวไม่เฉพาะแต่ในเมืองไทยนะหากในต่างประเทศด้วยเอานี่ฟังสถานีย่างกุ้งกำลังออกอากาศภาคเช้า
0: ศักดิ์สุริยันรับเครื่องฟังมาจากพระพิสนวนาศาสตร์แน่ทีเดียวสถานีวิทยุแห่งนั้นกำลังรายงานข่าวพันตรีบราวน์กับร้อยโทการเดินทางไปถึงพระนครแล้วพฤติการซึ่งเกิดขึ้นแก่ทั้งคู่กับคณะการแยกเดินทางต่อมากับศักดิ์วัลภาและร้อยเอกเรืองเพื่อค้นหาพระพิสนวนาศาสตร์ซึ่งสถานีวิทยุย่างกุ้งยังคงถือเป็นข่าวใหญ่ตลอดมาผู้ประกาศข่าวแจ้งด้วยว่ารัฐบาลพม่าเองก็สนใจในข่าวนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันและขณะนั้น ได้มีการส่งคณะสำรวจอีกคณะหนึ่งเดินทางมาเพื่อค้นหาพระพิสนเช่นเดียวกันโดยถือรายงานของทหารนักบินอังกฤษซึ่งคุณพระช่วยให้รอดชีวิตไปคนนั้นเป็นหลักในการเดินทางสักปลดเครื่องฟังแล้วก็ส่งคืนพระพิสนวนาศาสตร์พรางถามด้วยความฉงนสนเท่ว่า
2: คุณพระได้สิ่งเหล่านี้มาอย่างไรครับวิทยุเอ่ยแบตเตอรี่เอ่ยแล้วก็ไดนามิตด้วย
1: จากนายทหารนักบินอังกฤษคนนั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าผมต้องทำอย่างเสี่ยงอันตรายและด้วยความลำบากตรากตรำเพียงใดเป็นประโยชน์แก่การที่จะช่วยให้ผมเดินทางกลับไปจากที่นี่ได้แล้วก็ลำเลียงมาที่นี่ในเวลากลางคืนเขาเองจะเอาปืนกลอนประจำเครื่องบินมาด้วยแต่ว่าผมห้ามไว้การใช้กำลังเนี่ยอาจจะทำให้พวกเราชนะพวกนี้ได้แต่เราไม่มีวันจะหนีความตายพ้นเพราะนอกจากพวกแสลงจะไม่มีคนพาเราออกไปสู่โลกภายนอกได้เลยงั้นคุณพระเก็บวัตถุระเบิดนั่นไว้ทำไมครับไม่ใช่เอาไว้ทำลายชีวิตไอ้พวกนั้นหรอกแต่ทำลายศรัทธาที่เขามีต่อเทวรูปแสลงซึ่งเชื่อกันมาแต่สมัยปู่ย่าตายายว่าศักดิ์สิทธิ์กุมชีวิตของทุกคนไว้ในมือผมในต้องการพิสูจน์ให้พวกนั้นเห็นว่าระหว่างแสลงซึ่งเป็นเพียงเทวรูปที่สลักจากหินผากับผมที่เขาบูชายกย่องเพราะทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยกลับหายเนี่ยคนที่รอแร่ใกล้ตายกับฟื้นชีวิตใครมันมีอภินิหารกว่ากันอ่ะพูดสั้นๆนะผมต้องการพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าระหว่างผมผู้สร้างกับแสลงผู้ทำลายใครมันจะเหนือกว่ากันมันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เรารอดพ้นไปจากที่นี่ได้และไม่มีครั้งไหนที่จะเหมาะเท่าครั้งนี้ขณะใดที่เราทำให้เจ้าหัวหน้าชาวแสลงทั้งหลายเชื่อสนิทในอภินิหารของผมได้ว่าเหนือกว่าเทวรูปประจำเผ่ามาแต่ดึกดำบรรพ์ของมันขณะนั้นแหละเราจะปลอดภัย
2: แล้วด้วยวิธีอะไรครับ
0: ชายชราไม่ตอบได้แต่ก้มลงหยิบใต้ที่แกวางพิงไว้กับก้อนหินแล้วก็พาศักดิ์สุริยันเดินเลียบต่อไปตามผนังคูหาจนถึงหลังเทวรูปที่สลักค้างไว้ต่อจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามอุโมงค์แคบๆสักครู่แสงสว่างรูปรูก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าอากาศที่อับก็ค่อยโปร่งเข้าเพราะมีลมพัดเข้ามาเยือกเย็นแล้วก็แรงขึ้นจนกระทั่งใต้ดับภายใน10นาทีต่อมาทั้งคู่ก็ถึงปากคูหาเหนือหน้าผาชันซึ่งสูงตระหง่านแล้วก็ตั้งเกือบเป็นมุมฉากกับหุบเขาอันสว่างจ้าไปด้วยแสงแดดหลายร้อยฟิตลงไปข้างล่าง

0: คุณซักคุณแลเห็นอะไรบ้างในก้นหุบเขาข้างโน้น
1: การออกจากที่มืดมาสู่ที่สว่างอย่างกะทันหันทำให้ในตาของศักดิ์พร่าอยู่นานครั้นแล้วเขาก็พิจารณาดูภูมิสันฐานของหุบเขาหุบนั้นด้วยความอัศจรรย์ใจจากที่สูงซึ่งอยู่ในปัจจุบันหุบเขานั้นดูเหมือนชามรูปโตซึ่งปลายข้างหนึ่งมาสิ้นสุดยุติลงใต้หน้าผาตรงหน้าทั้งคู่พอดีเนื้อที่ของมันประมาณไม่เกิน5ไร่แวดล้อมไปด้วยเชิงเขาอันเต็มไปด้วยโขดสูงสูงต่ำต่ำและเลยออกไปที่ก้นหุบเขาตรงกันข้ามกับหน้าผาที่ทั้งคู่กำลังยืนอยู่ขณะนั้นเองเทวรูปอันมหึมาเหมือนจะสลักจากชะง่อนผาหรือยอดเขาขนาดย่อมทั้งลูกตั้งตระหง่านอยู่แล้วก็แวดล้อมไปด้วยเทวรูปใหญ่น้อยและเสาศิลาที่ปรักหักพังกลิ้งเกลื่อนอยู่โดยรอบศักดิ์หันกลับมามองพระพิสนวนาศาสตร์พรางสั่นศีรษะอย่างพิศวงงงงวยเสียงหัวเราะของชายชรายังคงก้องเข้าไปในหูของเขา
0: เนี่แหละสแลงกล่องดวงใจของชนเผ่านี้ขยี้มันแหลกลงไปเมื่อไรขนบประเพณีพิธีการอันชั่วร้ายทั้งหลายก็จะยุติชีวิตของหญิงสาวพรหมจารีไม่ต่ำกว่าปีละ5คนจะรอดพ้นจากการบูชายันอันทาวทุนคุณอยากรู้นักไม่ใช่หรือว่าแทนอาวุธทันสมัยร้ายแรงในการสังหารชีวิตมนุษย์เพื่อต่อสู้กับพวกนี้ในการที่จะเอาชีวิตรอดไปผมกลับไปเอาดินไดนาไมต์มาทำไมคุณอยากรู้ว่าเราคุณเพื่อนๆของคุณวรภาลูกสาวผมและตัวเองจะรอดพ้นไปจากที่นี่ได้อย่างไรเอาฟัง
1: พระพิสนวนาศาสตร์เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองที่หัวหน้าสแลงกับพระพิสนโตเถียงกันอย่างหนักเกี่ยวกับอนาคตของศักดิ์ร้อยเอกเรืองและวัลภาแน่นอนหัวหน้าสแลงต้องการให้ฆ่าเพื่อเป็นเครื่องสังเวยสแลงผู้ไม่เคยลิ้มรสอันใดนอกจากเลือดและพรหมจารีพระพิสนวนาศาสตร์บอกว่าแต่คราวนี้สแลงมาเข้าฝันเขาว่าสแลงไม่ปรารถนาในเลือดเนื้อและความทรมานของมนุษย์อีกต่อไปสแลงไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากดอกไม้สีขาวและการบูชากราบไหว้ด้วยใจคารวะอย่างบริสุทธิ์เท่านั้นเองนั่นเองที่นำไปสู่การท้าทายกันขึ้นระหว่างพระพิสนกับหัวหน้าสแลงถึงความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของสแลงและพระพิสนซึ่งจะได้พิสูจน์กันในค่ำวันนี
0: ้และคุณเองจะต้องมีบทบาทร่วมอยู่ด้วยในการช่วยให้ผมเป็นฝ่ายชนะเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพของเราคืออย่างไรนะครับคุณพระไม่ใช่โดยปืนหรือการทำความบาดเจ็บให้แก่ใครผมไม่ต้องการอย่างนั้นบอกแล้วว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ด้วยการทำลายแสลงตัวแทนของศรัทธา ที่ทำให้คนป่าพวกนี้ตกเป็นทาสของลัทธิอันชั่วทารุณมาเป็นเวลาไม่รู้ว่ากี่ศตวรรษต่อกี่ศตวรรษมาแล้วเสียทีเอาฟังให้ดีคุณซักในลังไม้ช้ำชานั่นไม่ได้นะไหมที่จะระเบิดเขาลูกนี้ทั้งลูกให้ทลายได้สัมมาหาอะไรกับแสลงเพียงแค่นี้พร้อมด้วยแบตเตอรี่พร้อมด้วยสายไฟฟ้า
1: จากนั้นพระพิสนวนาศาสตร์ก้มศีรษะอันโตผิดปกติของแกลงมาจนชิดหน้าศักดิ์กระซิบต่อไปอย่างร้อนรนความคิดของพระพิสนไม่ต่างอะไรกับคนบ้าในสายตาของศักดิ์แต่แม้กระนั้นมันก็เป็นหนทางเดียวที่ศักดิ์คิดว่าจะบรรลุความสำเร็จได้เมื่อใช้กับชนชาวป่าที่เชื่อถือในโชคทั้งหลายและไสยศาสตร์เช่นนั้นในที่สุดคุณพระก็เงยหน้าขึ้นและกระซิบถามศักดิ์เบา
0: ๆคุณเข้าใจมาเจอแล้วคุณศักดิ์ครับผมเข้าใจดีทุกประการเป็นความลับเฉพาะเราสองคนเท่านั้นนะผมไม่อาจเสี่ยงกับความสำเร็จหรือล้มเหลวได้เพราะคิดและคอยด้วยความหวังมานานมันจะต้องสำเร็จมิฉะนั้นก็หมายถึงอวสานของเราผมไม่กล้าพอที่จะวางใจแม้แต่เจ้าสางคำกับไอ้นาโบเราจะต้องทำงานกันสองคนเท่านั้นจนกว่ามันจะเรียบร้อยอ่ะกลับไปก่อนเถอะสองคนนั้นคอยนานเข้าอาจจะสงสัยพอใกล้ค่ำจวนเวลาเจ้าหัวหน้าที่มาที่นี่เพื่อเริ่มพิธีทดลองอภินิหารของแสลงแข่งกับผมเราจึงค่อยออกมาเตรียมการ
1: สักมองดูบริเวณหุบเขาข้างล่างแล้วก็ถอนใจเขายังมองไม่เห็นว่าจากที่นี่ทั้งคู่จะขนไดนาไมต์และแบตเตอรี่ลงไปได้อย่างไรในขณะที่ชายชราได้ฟังก็หัวเราะเบา
0: ๆข้อนั้นคุณไม่ต้องกังวลผมรู้จักทางลับและทางลัดลงไปสู่ก้นหุบดีอย่างที่แม้แต่พวกแสลงเองก็อาจจะไม่คิดว่ามีอยู่เพราะสำหรับแสลงทุกลานบริเวณเหล่านี้เป็นที่หวงห้ามทั้งนั้นมันเชื่อกันว่าทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยวิญญาณของผู้ตายจึงไม่มีใครกล้าอย่างกรายเข้าไปในบริเวณหุบหรือเขาเหล่านี้โดยไม่จำเป็น
1: เมื่อทั้งคู่กลับไปถึงที่พักปรากฏว่าทั้งนาโบสางคำและลูกชายหายไปทั้งสามคนจนกระทั่งตกบ่ายจึงกลับมารายงานว่าเขาพยายามหาทางเข้าไปพบกับมารดาเด็กที่บ้านหัวหน้าสแลงเพื่อที่จะสืบให้รู้ว่าวัลภาร้อยเอกเรืองและตะเกิ้นตกอยู่ในสภาพเช่นใด
0: คนถูกขังและมียามคุมติดต่อกันไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครเป็นอันตรายนอกจากคนแก่เท่านั้นบ่นถึงแต่ยายไม่หยุดปากแต่สางคำเห็นพวกชาวบ้านออกไปเก็บดอกไม้สีขาวน่ะนาย
1: สักได้ฟังก็เอ่ยถามสางคำว่าหมายถึงอะไรสางคำตอบว่าจมะเมียของสางคำบอกว่าคืนนี้คงจะมีการทำพิธีอะไรที่หุบเขาคนตาย
0: ดีละเอ้าแกกับนาโบพยายามมีโอกาสกลับไปพบกับเมียแกอีกครั้งนะให้เขาหาทางบอกคุณวรภาต
2: ะเกิ้ลแล้วก็คุณเรืองให้ได้ว่าอย่าหลบหนีหรือคิดการอะไรอย่าตกใจต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าแสดงความตื่นเต้นต่อสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้พบเห็นเท่านั้นเองนะนายเออเท่านั้นแหละแต่ว่า
1: สักมองหน้าสางคำเหมือนจะค้นหาความรู้สึกภายในขณะที่สายตาคู่นั้นก็มองตอบสักอย่างเปิดเผยเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และเต็มใจ
2: แต่อะไรได้ช่างเถอะ
1: สักรู้สึกว่าสายตาของคุณพระพิสนวนาศาสตร์จ้องเขม็งอยู่ข้างหลัง
2: ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยพูดกันก็ได้แต่สางคำทั่วนายมีอะไรจะพูดกันส่วนตัวแต่ยังไม่อยากจะบอกก็ไม่เป็นไรสางคำเองบอกนายได้อย่างเดียวแต่ว่าสางคำทนดูผู้ลูกหาบเหล่านี้ถูกทรมานตายเพราะสางคำไม่ได้ต่อไปก่อนแสงตะวันขึ้นพรุ่งนี้ใครคนหนึ่งจะต้องตายเพื่อที่ใครคนหนึ่งจะได้อยู
1: ่ก่อนที่ศักดิ์จะทันซักถามอะไรสางคำก็พลุนพลันออกจากกระท่อมพร้อมกับนาโบชายพิการส่วนพระพิสนมองตามสางคำและนาโบจนลับตาแล้วก็ถอนใจยาว
3: สงสัยเหลือเกินเจ้านี่หมายความถึงอะไรของมันแต่นั่นแหละถ้าบูมบามเข้าไปให้เขาจับได้อีกเจ้าหัวหน้าคงจะยังไม่สั่งลงโทษอะไรจนกว่าการท้าทายระหว่างมันกับผมจะได้พิสูจน์ผลกันแล้ว
1: ตลอดวันระหว่างที่สักพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวสำหรับทำงานในเวลากลางคืนนั่นเองพระพิสนคงวุ่นอยู่กับการบันทึกสมุดหมายเหตุของพระพิสนโดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งตกเย็นและได้ยินเสียงเกราะเสียงกรองดังมาจึงได้วางมือแล้วก็หันหน้าไปทางทิศนั้นพระพิสนนิ่งฟังอยู่สักครู่ก็ปิดสมุดพลางลุกขึ้นบอกกับศักว่า
3: เอาไปกันเถอะคุณศักได้เวลาแล้วล่ะกว่าเราจะจัดการเรื่องนั้นเสร็จขบวนของเจ้าหัวหน้าก็คงจะไปถึงแสลงพอดี
1: ผู้ลงมือกินอาหารรองท้องอย่างเร่งร้อนแล้วก็ขึ้นไปดูคูหาไว้ไดนาไมต์และแบตเตอรี่เหล่านั้นน้ำหนักของมันทำความลำบากในการเดินทางอันเต็มไปด้วยความทุรกันดารแก่ทั้งคู่มิใช่น้อยแม้กระนั้นภายในเวลาชั่วโมงเศษต่อมาเทวรูปสแหล่งอันมหึมาก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับไข่ที่อยู่ในมือของศักดิ์ไข่ที่จะบีบให้แตกเหลวยับไปคามือเมื่อไหร่ก็ย่อมทำได้ศักดิ์และพระพิสนช่วยกันล่ามสายฝักแคตรงไปยังที่กำบังของศักดิ์ในซอกเขาแห่งหนึ่งซึ่งอาจแลเห็นเหตุการณ์ในหุบเขานั้นได้ตลอดขณะเดียวกันก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยพอทั้งจากสายตาบรรดาผู้ที่จะมาชุมนุมเป็นพยานอยู่ต่อหน้าเทวรูปและทั้งจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการระเบิดนั้นครั้นแล้วพระพิสนวนาศาสตร์ก็กลับไปภายหลังที่สอบทานรายการละเอียดของอาณสัญญาณซึ่งศักดิ์เป็นผู้รับผิดชอบอีก5นาทีต่อมาหุบเขาทั้งหุบก็มืดสนิทจากทุกทิศทุกทางอุปาทานทำให้ศักดิ์และเห็นเงาต่างๆตะคุ่มใกล้เข้ามาบรรดาเสียงกระซิบกระซาบเล่าก็ดูราวกับว่าจะมีคนมาอยู่ใกล้ๆแต แต่พอนานไปและชินเข้าก็ได้คิดว่าเกิดจากลมเป่ายอดไม้และหน้าผาทั่วทั้งหุบไม่มีอะไรเลยนอกจากเทวรูปสันแหลงซึ่งตั้งจังก้าอยู่ที่ก้นหุบเหนือเนินสูงที่อาจแลเห็นไปได้ไกลทั่วทั้งหุบตอนนี้ไม่มีอะไรนอกจากความเงียบสงัดนอกจากช้าๆนานๆจึงจะได้ยินเสียงสัตว์ร้องมาจากปากเขาตรงกันข้ามสักครั้งในขณะที่ศักดิ์เริ่มรู้สึกเมื่อยและเบื่อหน่ายศักดิ์สงสัยว่าเจ้าหัวหน้าบ้านอาจจะเปลี่ยนความคิดไปได้นั่นเองแสงคบก็สว่างขึ้นจับยอดไม้ที่ท้ายหุบต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานภาพของผู้คนก็ปรากฏทยอยกันเข้ามาในหุบเขาอันลึกผู้คนนับด้วยเรือน10

่อจากนั้นก็เดินเข้าประจำที่ทางด้านซ้ายและขวาของลานกว้างหน้าเทวรูปนั้นทุกอาการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงกระซิบกระซาบไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าดูก็เหมือนกับเงาที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นที่นั่น

0: คอเว้นแบบหายใจหายคออีกแป๊บหนึ่งนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้ละ
1: แผนวางระเบิดเทวรูปแสลง
0: ก็ได้มาถึงสถานที่ซึ่งได้เห็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นนะคะ
1: ครับ
0: แต่ต่อไปนี้ก็อาจจะได้เห็นเหตุการณ์ที่คิดว่าไม่น่าจะได้เห็น
1: ใช่
0: มันก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีก
1: โอ้โหระเบิดภูเขาเผากระท่อม
0: ใช่ๆๆแต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะได้ระเบิดนะ
1: ใช่
0: แล้วก็หัวหน้าบ้านแสลงก็คือล่อป่า
1: ครับ
0: คงคาดหวังว่าล่อป่านี่จะต้องเสร็จแน่ๆเลยหรือเปล่าแล้วเหตุการณ์หรือว่าแผนการของคุณพระวนะคุณพระพิสนเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะเป็นไปแบบ 100% จริงหรือเปล่าน
1: ั่น
0: ถ้าเราเป็นศักดิ์เราก็ต้องคิดแผนบีเอาไว้เหมือนกันนะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดไม่เวิร์คนี่ต้องทำยังไงกันเนี่ย
0: เอาละค่ะตอนต่อไปนะคะเท่าไหร่นะคุณจิตุริน
1: ตอนที่14
0: แล้วนะคะ
1: แต่ยังอยู่ในตอนที่15ของหนังสืออยู่นะครับล่อป่าพินาศ
0: จะพินาศจริงเหรอก็ดุขนาดนั้นอำนาจมีสักขนาดนั้นนะคะ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะกับการร่วมมือกันระหว่างพระพิสนมนาศาสตร์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ศักดิ์สุริยันแต่ตอนนี้ศักดิ์สุริยันก็น่าจะเข้าใจพระพิสนได้ดีมากขึ้นนะเขาก็
1: รักลูกแล้ว
0: เขาก็อธิบายว่าเฮ้ยมัน
1: โอ้นี่อดกั้นนะเนี่ยไม่ใช่แบบ
0: คือถ้าไม่อดกั้นก็อาจจะตายไปแล้ว
1: ใช่
0: นะคะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะมาเจอระเบิด
1: ครับ
0: กลางป่าเขาเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าต้องการติดต่อแล้วก็ติดตามนะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็สองเพจค่ะมีอะไรก็พูดคุยกันได้เลยนะคะ
1: ติดต่อมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่มีนะครับรัศมีมณีนินแล้วก็ถ้าอยากจะฟังรายการนะครับก็เหมือนเดิมเลยทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการพาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าพร้อมกำชับร้านค้าติดป้ายราคาให้ชัดเจนและห้ามปรับขึ้นราคาผิดปกติหากพบสามารถแจ้งสายด่วน1569ขณะที่ปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยกระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งในเส้นทางที่รถทั่วไปเข้าถึงไม่ได้พร้อมเร่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมถึงราชกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 รายนอกจากนี้เตรียมจัดสรรงบประมาณดำเนินมาตรการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดระยะที่2เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: ความรักของครอบครัวที่ไม่อาจขาดกันได้ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยัง

0: y'all talking about?
1: Hip hop and R&B.
2: That's all y'all want me.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
4: พิมพ์เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
5: Andy Francis
6: 88
7: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ยัง
1: ผู้สาวมึงมาแล้วผู้สาวมึงมาแล้ว
2: ว่าเถอะอยู่ใส่
1: อยู่เงื่อน
2: อ
1: ยู่เงื่อน
2: บัวไอ้เด้
1: เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบักหามึงเอ้ยเขามากกับผู้เบาเขา

0: ย้ำได้คือบอกไอ้เนี่ย
1: ว่าแต่หอดวังหันนี่ล่ะ
0: เอ้าคือโทรบอกไอ้เนี่ยไอ้คิดฮอดไอ้สิได้มาถ่าม
1: าถ่าเฮ็ดหยัง
0: แล้วข้างในนะผู้ใดนะผู้บ่าวใหม่บ
1: ่
0: เอ้าเครียดทำไมจังซี่ไปคบกันย้ำได้แล้วไอ้เด้ซะไอ้ถ่านี่นะไอ้ถ่าต้องดนล่ะโทรบอกให้ไอ้ถ่าไอ้กะถ่า
2: ไปลุกปากกะบัดมาลุกปาก
0: คิดทำไมจังซี
2: ่เดี๋ยวพอเว้ยมึงมาหุ่นไหวยังดีนี่ลูกกูจะแต่งงานอยู่แล้วมึงเบิ่งสายลูกมึงแน่มึงเบิ่งแน่มึงสมกับลูกกูอยู่บ่กูเห็นมึงสมเพศมึงไอ้นี่อย่าไปกูเฮ็ดนายยะเถื่อขี้ขาไฟสูงบ่มึงเบิ่งสายลูกมึงแน่เว้ยไอ้

0: 88FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับ

ทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่ทายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042422884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคาย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
2: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
3: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
4: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
3: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
4: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
3: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
4: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
5: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเตมีคือเป็นประวัติพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเตมีชาตินี้ท่านกล่าวว่าเป็นชาติเนกขมบารมีถ้าจะขอต่อจากวันนี้จะขอย้อนสักนิดหนึ่งเพื่อว่าเป็นเนื้อความเข้ากันเนื้อความตอนนี้มีว่าเมื่อพระราชาจะถามพระเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้แล้วก็ผลไม้ในป่าทำไมยังมีร่างกายสดใสไม่สุขผอมเป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะตามธรรมดาคนเรานั้นบำรุงร่างกายดีแสนดีด้วยอาหารการบริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วก็เกี่ยวกับยารักษาโรคที่บรรดาแพทย์ทั้งหลายบอกว่าอย่างนั้นมีวิตามินแก้อย่างนั้นช่วยอย่างนี้บำรุงอย่างโน้นแต่ร่างกายของคนผู้นั้นก็ยังไม่สดใสเท่าพ่อแล้วพ่ออยู่แต่ในป่ากินแต่ใบไม้กินแต่ลูกไม้หัวผึ่งหัวผึ่งหัวมันทำไมร่างกายของพ่อเตมีนั้นจึงได้มีร่างกายสดใสผิดปกติพระเตมีราชกุมารจึงกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุว่าการสละความห่วงใยไม่ให้มาเกาะเกี่ยวกับจิตใจอะไรที่ร่วงไปแล้วก็ไม่ตามคิดเศร้าโศกและก็ไม่คิดอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงพยายามรักษาจิตใจในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นจึงทำให้ผิวพรรณของหม่อมฉันเศร้าหมองพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อถึงตอนนี้อาตมาขอแถมสักนิดหนึ่งสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พระเตมีตอบแก่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชบิดานั้นนี่เป็นเรื่องของความจริงเห็นว่าคนที่มีอารมณ์วุ่นวายเนี่ยมีร่างกายเศร้าหมองหน้าตาก็เศร้าหมองแก่เร็วและที่ท่านบอกว่าการสละความห่วงใยไม่ให้จิตใจไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงหรือว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเพราะว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วนั่นถึงแม้ว่าเราจะไปย้อนคิดมันยังไงยังไงมันก็มาไม่ได้มันไร้ประโยชน์สิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะดึงให้มันมามันก็มาไม่ได้ถ้าเราทุกคนรักษาจิตใจในปัจจุบันนี้ให้มันมีความสุขความสุขที่จะพึงมีในขณะในปัจจุบันที่มันสุขจริงๆนั่นก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักคำว่ารักอยู่ที่ไหนจิตใจสบายใจที่นั่นให้จิตใจเขารักอยู่เสมอว่ารักคนและรักสัตว์ในโลกนี้ทั้งหมดเสมอกันเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครจิตใจมันก็ชุ่มชื่นประการที่สองมีจิตกรุณาสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยสำหรับเรากำลังใจแบบนี้เป็นกำลังใจที่ผ่องใสทำให้ใจสบายประการที่สามถ้าจิตใจของเราไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีพอยินดีกับความดีของเขาแล้วก็ลอกแบบลอกแผลของเขามาประพฤติปฏิบัติใจเราก็เป็นสุข และการที่สี่มีอุเบกขาอย่างที่พระเตมีว่าว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแม้ว่าจะเป็นวิสัยทำให้ใจเราเศร้าโศกเราก็ไม่เศร้าโศกเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วแล้วสิ่งใดที่เราคิดไว้ว่าอยากจะได้มันยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สนใจในมันเขาถือว่าสนใจก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขายังมาไม่ถึงทรงอารมณ์วางเฉยไว้ในปัจจุบันคิดว่าอะไรจะมาประสิทธิ์สิ่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมันที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่สนใจรักษากำลังใจในปัจจุบันคือเวลานี้ให้มันดีไว้ถ้าทุกคนทำใจอย่างนี้อารมณ์ใจไม่เศร้าหมองผิวพรรณก็จะผ่องใสพร้อมหน้าความธรรมปีตินี่เราจะเห็นกันได้ว่านักที่จะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถ้ากำลังใจของบุคคลคนใดเข้าถึงปีติหน้าตาของบุคคลนั้นจะมีแต่การแช่มชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กันอย่างชาวบ้านคนนั้นแก่ยากบางทีอายุเกือบจะ70ปีชาวบ้านบอกแหมคิดว่าอายุ40หรือว่าอายุ50ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยกำลังใจของเขามีความสุขตามที่พระเตมีท่านตรัสในเรื่องชาดกในบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปบางตอนก็ได้แต่ท้องเรื่องบางตอนก็ได้ธรรมะตอนนี้เราพบธรรมะกันแล้วฟังไปแล้วก็คิดด้วยช่วยกันพิจารณาต่อไปพระราชาได้ทรงตรัสว่าเวลานี้พ่อไม่ได้เป็นคนกาลิกินีแล้วพ่อก็ควรจะกลับไปครองราชสมบัติเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเถิดเพราะว่าเวลานี้บัดนี้พ่อก็เอาเครื่องเบญจราชกุกุพันธ์ทางใหม่นะพ่อก็เอาเครื่องเบญจราชกุกุฏฐพันธ์มาด้วยแล้วคือเรื่องของกษัตริย์เครื่องที่กษัตริย์จะครองเมืองเขาต้องมีอะไรเป็นเครื่องประกอบมั่งเครื่องแต่งตัวมีอะไรเครื่องใช้มีอะไรพระราชินดาบอกว่าเอามาแล้วนี่ลูกเมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองแล้วก็จะได้เข้าสู่ถึงบ้านเมืองแล้วพ่อก็จะสู่ขอลูกของกษัตริย์อื่นให้มาเป็นไม่อักขมเหสีถ้าลูกอยากจะบวชก็จงบวชเถิดแต่ว่าขอให้นางนั้นได้มีโอกาสได้มีโอรสเสียก่อนตระกูลของเราจะได้ไม่เสียวงไปตอนนี้พ่อล่อได้เหตุสมประการขึ้นหนึ่งความเป็นกษัตริย์ความเป็นใหญ่ในการที่สองล่อเหนืออำนาจของกามารมคือสตรีโปรดฟังคำตอบของพระเตมีพระเตมีได้กราบทูลพระธิดาว่าขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการบวชควรจะบวชแต่เมื่อยังหนุ่มเพราะว่าสังขารร่างกายของเราตกอยู่ในคติของธรรมดาถ้าว่ายังไงต่อฟังของท่านนะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ถ้าว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อความแก่เข้ามาถึงความป่วยไข้ไม่สบายมันก็ตามมานี่ธรรมดาเป็นเรื่องสังขารในที่สุดก็ตายไปตามสภาพเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายเมื่อไหร่จะไปนั่งคิดว่าถ้าจะครองราชสมบัติแล้วก็มีอัครมเหสีคิดว่าจะได้พระราชโอรสคือลูกชายความหวังอันนี้มันหวังไม่ได้แน่นอนดีไม่ดีเราอาจจะตายเสียก่อนที่จะกลับไปถึงพระราชินิเวศก็ได้พระราชวินดาไม่ได้ทรงสดับคำของพระเตมีก็กลับทรงมีความเห็นชอบด้วย ตอนนี้แต่ทว่าท่านก็ทัพเตมีก็ตัดต่อไปว่าพระราชวินดาก็คงจะทรงเห็นว่าบางคนน่ะลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่ก็มีน้องตายก่อนพี่เหล่านี้ก็มีแล้วถ้าเราจะมัวประมาทในชีวิตคิดว่าจะอยู่ในโลกอย่างไรโลกเราถูกครอบงำไปด้วยมัจจุราชคือความตายขอพระราชินดาลองคิดดูถึงสภาวะของในช่างหูกที่ทอผ้าในช่างหูกเขาจะทอผ้าสักผืนหนึ่งทอไปข้างหน้าให้ข้างหน้ามันก็เหลือน้อยเข้ามาทุกทีมันก็ใกล้จะเต็มผืนชั้นใดชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นพระองค์อย่ามัวประมาทอยู่เลยพระพุทธเจ้าค่ะถ้อยคำของพระเตมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่ท่านฟังก็โปรดคิดไปด้วยอาตมาจะไม่อธิบายเพราะว่าจะได้ไม่ขัดใจชาวบ้านผู้รับฟังสำหรับพระราชวินดาเมื่อสดับแล้วก็คิดอะไรก็คิดอยากจะบวชบ้างคิดว่าการบวชเป็นของดีเพราะลูกชายของเรานี่มีปัญญามากความจริงตำแหน่งพระราชานี่เราก็รับมาจากพระราชบิดาของเราพระราชบิดาก็รับมาจากพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็รับมาจากพระเจ้าทวดแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นพระราชาอย่างเราท่านก็สวรรคตไปหมดพระญาติพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็ตายกันไปมากญาติวงศ์ผู้น้อยที่เกิดที่หลังเราก็ตายความจริงลูกชายของเราพูดถูกความจริงการบวชเป็นของดีเพราะว่าเราจะคิดตัดห่วงบ่งใหญ่การทำอะไรก็ตามการครองบ้านครองเมืองคิดถึงความเป็นใหญ่แต่เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วทรัพย์สมบัติเดิมนาจราชศักดิ์ที่มีอยู่มันก็หมดไปมันก็ญาติผู้ใหญ่คือพระราชวินดาหรือพระเจ้าปู่เป็นต้นแต่ทว่าพระองค์ก็ยังไม่ละมานะที่คิดจะทดลองใจลูกชายดูว่าจะมีความมั่นคงเพียงใดเพื่อทรงตัดต่อไปอีกตอนนี้ตามพระบาลีท่านว่าไว้ชัดท่านว่าไว้สั้นๆว่าทรงตัดชักชวนให้ครองราชสมบัติแล้วยกเอากามคุณต่างๆมาล่อให้คำว่ากามคุณนี่หมายถึงผู้ชายต้องการผู้หญิงก็ได้หมายถึงว่าอำนาจราชศักดิ์ในการเป็นพระราชามันดียังไงเป็นใหญ่กว่าชาวบ้านไปไหนก็มีแต่ความคนเคารพนอบน้อมมีความเคารพนับถือยกย่องในความเป็นใหญ่แต่พระเตมีก็ยังคงยืนยันเช่นนั้นพร้อมกับอธิบายถึงผลภัยในการครองราชสมบัติมีประการต่างๆตอนนี้ท่านไม่ได้กล่าวไว้ว่าอะไรบ้างจนพระราชาคือพระราชบิดาตกลงพระทัยว่าจะบวชเป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าการคบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นความจริงพระเตมีนี่ท่านเห็นภายในวัฏฏะก็เพราะว่าท่านระลึกชาติได้ความจริงเรื่องการระลึกชาติได้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของที่ปฏิบัติไม่ยากจงอย่าไปคิดว่าวาสนาบารมีของเราไม่มีธรรมวาสนาบารมีนี่เอาแค่บารมีก็แล้วกันคนเรามักจะคิดว่าบารมีของเรามันน้อยถ้าเราจะพิจารณากันจริงๆคำว่าบารมีนี่เขาแปลว่าเต็มนะอะไรมันเต็มอาตมานี่เคยพบกับความโง่มาแล้ว บารมีก็คือมีกำลังใจเต็มถ้ากำลังใจของเราเชื่อกฎของธรรมดาไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อเหตุเชื่อผลจริงๆเรามีสัญญาความจำเราจำได้เรามีปัญญาเป็นเครื่องคิดเราก็คิดได้ใช้สัญญากับปัญญาให้มันเกิดผลถึงกฎของธรรมดาของร่างกายว่ามันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ท่านเคยเห็นใครไหมที่เกิดมาแล้วไม่แก่มีบ้างไหมถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้เวลานี้โรงพยาบาลมีเท่าไหร่ก็ไม่พอคลินิกของหมอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจนกระทั่งหมอที่จะไม่ต้องศึกษาวิชาหมอก็สามารถจะหากินได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยไข้ไม่สบายมีมากแล้วในที่สุดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หนีความตายไม่พ้นมันจะต้องเข้าไปชนกับความตายเป็นของธรรมดาสิ่งที่เรารักเราปรารถนาเราชอบใจเราก็จะต้องพลัดพรากจากมันไปอย่างอำนาจราชศักดิ์บรรดาสมบัติทั้งหลายสำหรับคนที่มัวเมาอำนาจราชศักดิ์เมาในทรัพย์สินจนกระทั่งเกิดความประมาทไม่สร้างความดีคนประเภทนี้มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขเมื่อชีวิตนี้ไม่มีความสุขถ้าตายไปข้างหน้ามันก็ไม่มีความสุข นี่ถ้าใจของเรามีความยอมรับนับถือกฎธรรมดาที่เรามองเห็นว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ช่วงที่มีชีวิตอยู่มันก็ต้องป่วยและในที่สุดมันก็ต้องตายถ้ากำลังใจของเรามั่นคงอย่างนี้ถ้าเราอยากจะระลึกชาติได้อย่างพระเตมีก็เป็นของทำไม่ยากทรงอารมณ์ให้ทรงตัวมีกำลังใจแน่วแน่อย่างพระเตมีที่พระเตมีทรงทราบว่าที่พระราชาคือพระราชบิดาสั่งลงโทษนักโทษและพระองค์ก็ทรงหวนระลึกถึงว่าสมัยหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นพระราชาอย่างพระราชบิดาสั่งลงโทษคนแบบนี้ตายแล้วต้องไปตกนรกสิ้นเวลานานรับการทรมานอย่างแสนสาหัสที่พระเตมีคิดได้อย่างนี้ไม่ใช่มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเฉยต้องอาศัยการฝึกมาจนช่ำชองมาสมัยนี้ที่พระพุทธเจ้าของเรามาเป็นพระเตมีก็เพราะว่าถึงขั้นปรมัตถบารมีมันคือมีกำลังใจมั่นคงอย่างยิ่งไม่ท้อถอยมีทีฝึกและลึกชาติได้ถ้าตามแบบก็รู้สึกว่าจะหนักไปนิดหนึ่งถ้าตามแบบนี้เขาต้องเขียนไปตามแบบ ถ้าวิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้คือทรงกำลังใจให้ทรงสมาธิให้เจริญอานาปานุสติกรรมฐานกำหนดเวลาคุมลมหายใจไว้สัก2นาที3นาทีไม่ยอมให้จิตคิดอะไรเมื่อทรงได้อย่างนี้ทรงคล่องแล้วก็ขยับไปเป็น5นาที10นาทีให้จิตมันคงอยู่ขณะที่ภาวนาและพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตจะอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการได้นานประมาณสัก10นาทีก็พอแต่สามารถจะทรงให้ได้รวดเร็วตามความต้องการหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ทิพยคุยานมาก่อนแล้วก็จับภาพพระพุทธรูปก็ได้จับภาพพระพุทธรูปถือว่าเป็นกสิณพระพุทธรูปเจ้าจับท่าน นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าใจจับภาพพระพุทธรูปไว้จนใจจำภาพพระพุทธรูปได้ภาพพระพุทธรูปก็เป็นกสิณถ้ามีสภาวะแจ่มใสใจทรงตัวดีก็ลองฝึกถ้าเราต้องการจะรู้อะไรสักหน่อยหนึ่งคิดว่าภาพนี้จนหายไปสิ่งนั้นจนปรากฏภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏเราจะต้องพยายามหัดฝึกเสมอๆยิ่งกระทั่งด้านที่ปัจจุบันญาณนี่คล่องตัวแล้วเมื่อคล่องตัวเข้าถึงฌานที่สี่ผลที่จะพึงได้มาก็คือหนึ่งที่ปัจจุบันญาณสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่ออะไรได้ตามความต้องการแม้แต่คนอื่นเขานั่งอยู่ที่ไหนเราก็เห็นไกลแสงไกลอยู่ขั้วโลกนี้อาจจะรู้เรื่องของขั้วโลกนั้นก็ได้เห็นได้ตามความประสงค์นี่ประการที่สองเมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่ผลที่ตามมาก็คือจุตูปปาทิยานรู้ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมานี่ก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนสามปุพเพนิวาสานุสติยานสามารถระลึกชาติได้ตามความต้องการสี่เจโตปริยญาณสามารถจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้ใจของเรามีกิเลสอะไรฝังอยู่บ้างแล้วสามารถจะรู้กำลังใจของบุคคลอื่นว่าเขาได้อะไรเขายังมีกิเลสมากน้อยเพียงใดเขามีความสุขความทุกข์เพราะเรื่องอะไรเป็นสำคัญแล้วก็อตีตังสีญาณสามารถจะรู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองก็ได้ของบุคคลอื่นก็ได้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอนาคตอคติอดีตที่ล่วงมาแล้วนะสามารถจะรู้เรื่องราวของเราในอดีตหรือบุคคลหรือวัตถุหรือสัตว์ว่าก่อนนี้เป็นอะไรอนาคตดาวสัญญาณรู้เรื่องราวในอนาคตทุกอย่างได้ปัจจุบันนางสัญญาณเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์ประการใดเรารู้ยะถากรรมตายานคนที่เกิดความเดือดร้อนกับเราก็ดีมีความสุขกับตัวเราเองก็ดีหรือกับบุคคลอื่นก็ดีเป็นเพราะอะไรเป็นผลในอดีตและปัจจุบันเรารู้นี่เรื่องราวที่พระเตมีท่านบอกว่าระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหลักสูตรในพระพุทธศาสนาของเรามีถ้าว่าเราตั้งใจกันจริงๆแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของฝึกไม่ยากคำว่ายากเห็นว่ายากก็อยู่ที่ตัวของท่านเองไม่มีใครที่จะยกยอก่อปั้นให้คนนั้นได้ดีคนนี้ได้ดีอันนี้ทำไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสเพียงว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตน่ะเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเหมือนกับครูสอนเด็กนักเรียนครูมีความหวังเดียวหวังดีกับนักเรียนนักศึกษาแต่ว่านักเรียนนักศึกษาไม่สนใจในถ้อยคำหรือวิชาความรู้ความประพฤติครูสอนครูก็ไม่สามารถจะทำให้เขาดีได้ฉันใดแม้การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามท่านกำลังใจเราไม่เข้มแข็งมันก็ไม่ได้ถ้ากำลังใจเข้มแข็งแค่ที่ประยุกยานเป็นฌานโลกีตามที่ท่านเคยปฏิบัติกันได้ท่านบอกสิ่งท่านหลายเหล่านี้มันเรื่องเล็กเหมือนกับว่ากินข้าวตักข้าวในจานเข้าปากเท่านั้นก็สามารถทำได้ดีตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องของพระเตมีอีกหน่อยหนึ่งเวลามันใกล้จะหมดอาตมาก็ชวนท่านแวะข้างทางซะด้วยขอไปด้วยแต่เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะหาว่าเป็นเครื่องเหลวไหลเพราะเรื่องนี้อาตมากล้าทดกล้าท้าให้ท่านหลายลองปฏิบัติ เพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเป็นของทำได้เวลานี้เด็กตัวเล็กๆยังหลานชายท่านพลโททนทองสุวรรณทัตท่านกองบัญชาการทหารสูงสุดเธอทำได้ดีคนหนึ่งอายุ10ปีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุ7ปีนะที่พูดนี่เป็นเดือนสิงหาคม2521ว่าเดี๋ยวเสียงมันข้างไปหลายปีก็จะคิดว่าเธออายุเท่านั้นเธอฝึกประเดี๋ยวเดียวเธอก็ได้เพราะว่าเด็กไม่มีข้างบนต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงเล่าเรื่องต่อไปเมื่อราชาตั้งใจจะบวชตัดสินพระทัยแน่ว่าบวชแน่จึงทรงแห่วกลองไปตีประกาศว่าสมัยนั้นไม่มีขยายเสียงไม่มีวิทยุถ้าใครอยากจะได้อยากจะบวชในสำนักของพระเตมีก็จงบวชได้ตามอัธยาศัยและไม่ใช่แต่เท่านั้นยงยังทรงให้เขาจารึกเป็นตัวอักษรเป็นหนังสือคำสั่งลงในแผ่นทองคำเอาไปติดไว้ที่เสาท้องพระโรงท้องพระโรงสมัยนั้นก็บ้านธรรมดาธรรมดาเข้าง่ายออกง่ายสมบัติการว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติใดๆในคลังหลวงจงนำมาไปตามความประสงค์คนไปตามสบายพร้อมกันนั้นก็สั่งให้เปิดพระคลังทั้ง12พระคลังเพื่อให้คนที่ปรารถนาจะได้เอาไปจะได้ขนได้ไปตามชอบใจบรรดาประชาราษฎรทั้งหลายก็พากันแตกตื่นความจริงไม่ใช่แตกตื่นไปไหนไม่ใช่แตกตื่นไปขนทรัพย์ขนสินพากันแตกตื่นไปบวชในสำนักของพระเตมีบ้านเรือนก็พากันเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจบรรดาบริเวณป่าที่พระเตมีอยู่ที่นั่นท่านกล่าวว่ามีปริมาณยาว3โยชน์กว้าง3โยชน์เต็มไปด้วยดาบทนั้นนั้นทกันดาบาสินีหมายความดาบทคือฤาษีผู้ชายท่านตาบาสินีตาปาสินีก็ได้กระสีผู้หญิงท่านกล่าวตอบเลยขอพูดอีกนิดเวลาเหลือหนึ่งนาทีบรรดารถช้างและม้าที่พระราชานำมาแต่เมืองต่างๆแต่เมืองก็ให้ปล่อยไม่ต้องรักษาปล่อยมันให้สุดโทรมผุพังไปตามสภาพช้างม้าก็ปล่อยเข้าป่ากลายเป็นช้างป่าม้าป่าไปเป็นนั้นว่าบ้านเมืองทั้งหลายบ้านเมืองนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างเมืองร้างทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีใครสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมเทศนาที่พระเตมีท่านแสดงออกมามีเหตุมีผลสร้างคนให้เกิดความเลื่อมใสท่านบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ต้องยุติก่อนท่านแบบวันนี้ขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องของพระเตมีตอนจบก็คงจะจบกันวันนี้เป็นอันว่าเมื่อพระราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเตมีตัดสินพระทัยแน่นอนว่าบวชแน่จึงประกาศแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นข้าราชบริพารว่าใครจะบวชกับพระเตมีบ้างก็อนุญาตและนอกจากนั้นก็ยังประกาศว่าทรัพย์สินทั้งหลายในท้องวัคลังทั้ง12วัคลังให้เปิดแล้วใครต้องการก็เชิญคนไปได้ตามอัธยาศัยตอนนี้พระองค์ไม่ต้องการแล้วเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายเห็นด้วยกับพระเตมีเป็นอันว่าบรรดาประชาชนนั้นหลายก็พากันแตกตื่น แต่ไม่ยักตื่นไปขนทรัพย์ขนสินพากันแตกตื่นมาบวชกับพระเตมีระยะป่าเต็มบริเวณระยะสถานที่สามโยชน์ก็เต็มไปด้วยผู้คนคือดาบสดาปัสสินีคือว่าฤาษีผู้หญิงฤาษีผู้ชายช้างม้าทั้งหลายก็ปล่อยเข้าไปป่าหมดราชรถที่สวยสดงามก็ปล่อยให้ผูกพังนี่เป็นเนื้อความที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนวันนี้ก็จะขอกล่าวต่อไปให้กล่าวว่าเมื่อพระราชาบวชคนในเมืองนั้นบวชหมดก็กลายเป็นเมืองร้าง จะมีพระราชาที่อยู่ประเทศใกล้เคียงทราบว่ากรุงพาราณสีไม่มีผู้คุ้มครองรักษานี่ก็พากันยกพลโยธามาหมายจะยึดครองไว้ในอำนาจนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พระรัฐบาลท่านพูดกับพระเจ้าโกรพยะท่านบอกว่าโลกล่องอยู่เป็นนิดเป็นท่ายของตัณหาอันนี้เอาอะไรแทรกมานิดหนึ่งก็เรื่องมีนิดเดียวจะจบท่านบอกว่าโลกนี้มันต้องอยู่เป็นนิดเป็นท่ายของตัณหาแต่ความจริงท่านพูดมาสี่ข้ออาตมาขอใช้สองข้อแต่พูดสี่ข้อมันยาวเกินไปเรื่องเลยว่ารัฐบาลท่านชื่อรัฐบาลไม่ใช่ท่านเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลนี้ท่านเป็นลูกชายของเศรษฐีเป็นลูกคนเดียวมาพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็อยากจะบวชอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงเข้าไปหาพระองค์ขออนุญาตบวชในตอนนั้นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชได้ขอพระราชทานพรกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เพราะอาศัยที่พระราหุลคนดีพระนันทะคนดีที่เป็นรัชทายาทจะได้ครองราชสมบัติแต่องค์สมเด็จพระบรมโลกกันนายก็ทรงให้บวชไปจนหมดท่านี้พระราชวิดาเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาคนบวชแบบนี้พ่อแม่เขาจะเสียใจจึงได้ขอพรกับองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระขวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าต่อตอนนี้ไปถ้าจะให้ใครบวชก็ให้ลูกไปขออนุญาตผู้ปกครองเสียก่อนคือขออนุญาตพ่อขออนุญาตแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีก็ต้องขออนุญาตผู้ปกครองซึ่งใครเป็นผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองอนุญาตแล้วจึงจะให้บวชได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้สั่งให้ท่านรัฐบาลซึ่งเป็นลูกของมหาเศรษฐีว่าถ้าต้องการจะบวชต้องขออนุญาตพ่อกับแม่เสียก่อนสำหรับท่านพ่อท่านแม่เห็นว่าสมบัติมีมากแล้วก็มีลูกชายคนเดียวจึงไม่เห็นด้วยกับการบวชของลูกชายอย่าแย่ลูกชายปกครองทรัพย์สินนี่จะมีสภาพคล้ายๆพระเตมีเมื่อมาได้รับอนุญาตแค่เล่นนอนไม่กินข้าวไม่ไปไหนทั้งหมดยอมตายต่อมาบิดามารดาอ้อนวอนเท่าไรท่านก็ไม่ยอมรับฟังจึงแปลเพื่อนมาช่วยกันชักชวนให้อยู่ท่านก็ไม่ยอมรับฟังบรรดาเพื่อนทั้งหลายจึงได้แนะนำท่านบิดามารดาว่าการบวชเป็นของลำบากย่อมมีความปรารถนาไม่สมหวังอยากจะกินร้อนอาจจะได้เย็นอยากจะกินเย็นอาจจะได้ของร้อนและบางทีอาหารก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เหมือนกับอยู่ในฐานะเป็นเศรษฐีคิดว่ารัฐบาลนี้ถ้าบวชแล้วก็คงจะทนไม่ไหวไม่ช้าก็จะศึกใหม่เองควรจะอนุญาตให้บวช ดีกว่าจะปล่อยให้เธอตาย ท่านมหาเศรษฐีสองตายายเห็นด้วยจึงอนุญาตให้บวชเมื่อบวชเสร็จถ้ารัฐบาลไม่ใช่ก็ได้เป็นพระอรหันต์ต่อมาได้พบบิดามารดาแล้วก็เข้าไปในราชอุทยานของพระเจ้าโกรกยะที่อยู่ใกล้ก็ตามธรรมดาเศรษฐีสมัยนั้นคนที่จะเป็นเศรษฐีได้พระราชาต้องแต่งตั้งแล้วก็มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นที่ปรึกษาของพระราชาเหมือนกับรัฐบาลปัจจุบันที่เอาพ่อค้าแม่ค้าและคนที่เขามีความรู้เข้ามาปรึกษาหารือช่วยแก้เศรษฐกิจรัฐบาลนี้ทำเหมือนรัฐบาลสมัยก่อนสมัยเก่าโน้นคือไม่ถือว่าใครเป็นใครจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความสามารถและก็ใช้ได้ศึกษาหารือกันเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงของบ้านเมืองอย่างนี้ดีใจกว้างอย่างนี้ดีใช้ได้ซึ่งต่างกับการเวลามีพักบางทีพักอื่นเห็นว่าอย่างนี้ดีแต่คิดว่ารอให้เราเป็นรัฐบาลดีกว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจึงจะทำแบบนั้นถ้าเราไปแนะนำเขาเข้าเดี๋ยวเขาทำดีเขาจะดีกว่าเราอย่างนี้ไม่ดีใจแคบเกินไปจากนั้นเมื่อพระรัฐบาลเข้าไปในพระราชอุทยานพระเจ้าโกรกยะมาพบเข้าจึงถามว่าท่านรัฐบาลท่านเป็นลูกมหาเศรษฐีบทสมัยมั่งมีทรัพย์เป็นฆราวาสก็มีความสุขพระรัฐบาลท่านตอบไป4ข้อแต่ว่าอาตมาเอามาแค่2ข้อแต่ถึง4ข้อวันนี้เรื่องที่มีไม่จบท่านตอบว่าโลกต้องอยู่เป็นนิจเป็นทายของตัณหาพระเจ้าโกรกยะไม่เข้าใจจึงถามว่าไอ้โลกต้องอยู่เป็นนิจมันเป็นยังไงท่านก็ถามว่าสมมติว่ามีเมืองหนึ่งอยู่ไม่ไกลนักมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีมั่งคั่งแต่ว่ามีกำลังน้อยพระองค์สามารถจะยึดเมืองนั้นได้โดยไม่เสียกำลังเลือดเนื้อทรงจะเอาไหมพระเจ้าโกรพยะก็ตอบว่าเอาผมเอาแน่แล้วก็ตั้งคำถามไปหลายเมืองทั้งหมดแบบนั้นพระเจ้าโกรพยะก็บอกว่าเอากี่เมืองก็เอาทั่วโลกก็เอาพระรัฐบาลยังได้ตอบว่าถวายพระพรว่าขอมหาราชาขอถวายพระพรนี่โลกมันต้องอย่างนี้คือใจมันไม่เต็มมีเท่าไรมันก็ไม่พอเพราะการที่พระองค์ปรารถนาอยากจะได้เมืองทุกเมืองที่มีกำลังน้อยกว่าจะสามารถจะยึดได้โดยง่ายได้ที่แสดงว่ากำลังใจมันคล่องแล้วก็เป็นธาตุแห่งตัณหาคือธาตุแห่งความอยากความจริงเมืองเดียวเท่านี้พระองค์ก็ไม่สามารถจะปกครองไม่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยพระเจ้าโกรพยะถามมาเพราะอะไรท่านก็จึงได้ตอบว่าเมืองนี้พระองค์ปกครองมาตั้งแต่เมื่อไรรับมาจากใครพระเจ้าโกรพยะก็ได้กล่าวบอกว่าตอบว่ารับมาจากพระราชบิดาแล้วท่านก็ถามว่าพระราชบิดาของพระองค์เวลานี้ไปไหนพระเจ้าโกรพยะก็บอกว่าท่านสวรรคตไปแล้วก็ถามต่อไปว่าพระราชบิดาได้ปกครองเมืองนี้จากใครพระเจ้าโกรพยะก็บอกว่าได้จากปู่ถามเรื่อยไปถึงปู่ถึงทวดตามลำดับท่านก็ถามว่าคนพวกนั้นไปไหนพระเจ้าโกรพยะก็ตอบว่าตายหมดแล้วท่านพระรัฐบาลยังได้บอกยังได้ตรัสนะทูลกับพระเจ้าโกรพยะว่าก็เพราะเช่นนั้นแม้แต่เมืองเดียวเพียงเท่านี้พระองค์ครองต่อไปไม่ช้านานเท่าใดก็สวรรคตจะมีประโยชน์อะไรกับครองโลกทั้งโลกป เป็นอันว่าพระเจ้าโกรัสยะตนโดยกล่าวนี่ก็เช่นเดียวกันพระราชาที่อยู่ใกล้เคียงได้ทราบว่ากรุงพาราณสีไม่มีคนปกครองรักษานี่ถ้าเกิดเป็นจิตคล่องเข้ามาแล้วเป็นท่ายของตัณหาเกิดความอยากจะได้เมืองพาราณสีสมรครองจึงได้ยกพลพลโยธามากมายหวังจะมายึดไว้ในอำนาจคิดว่าต้องการรบรบหรือไม่รบเราก็จะบังคับถ้าไม่รบก็ดีถ้ารบก็รบกันในเมื่อไม่มีผู้ปกครองแล้วไอ้คนก็แตกกระสันซึ่งก็เป็นขาดความสามัคคีขาดผู้นำหรือมีผู้นำแต่ผู้นำไม่ดีแล้วก็ยึดได้ง่ายในเมื่อมาถึงกลับเห็นประกาศของพระเจ้ากาสิกราชติดไว้ว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติในท้องพระสังฆ์อยากได้อะไรจงเอาไปตามความปรารถนาด้วยความสงสัยเอ๊ะนี่เขายังไงกันแน่แทนที่เขาจะหวงจะอยากได้อย่างเราเขาก็ประกาศแจกถ้าไปดูตามท้องประฟังก็ไม่มีเปิดโรงของก็อยู่เต็มแถมแล้วก็ดูคนคนเหล่านั้นก็ไม่มีตามบ้านตามเรือนต่างๆไม่มีคนสักคนนับตั้งแต่เข้ามาจากเขตของประเทศจนทั้งถึงใจกลางเมืองหาคนไม่ได้บ้านช่องของบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็เปิดทิ้งไว้ทรัพย์สมบัติมีเกลื่อนกลาดไม่มีคนก็แปลกใจเป็นนั้นบาปเพราะอาศัยที่คนทั้งหลายเหล่านั้นเขาออกไปบวชในป่าสมุทรทิ้งบ้านทิ้งเรือนเปิดประตูบ้านเปิดประตูเมืองหาไม่ก็ไม่มีคนปิดเนี่ยมันไม่มีคนปิดมันก็เปิดเข้าไปเขาเปิดเขาทิ้งไปเขาไม่ต้องกลัวขโมยจะโจรแต่ถ้าว่าบรรดาทรัพย์สมบัติทุกอย่างทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ครบถ้วนราชานี่ก็เกิดแปลกใจไอ้นี่มันยังไงกันเนี่ยไอ้เมืองนี้มันตายกันหมดหรือยังไงบ้านเมืองบ้านทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีใครเมื่อแปลกใจว่ายกเข้ามาเมืองนี้คิดว่าจะต้องสู้กันใหญ่ก็ไม่มีการสู้ไม่มีคนสักคนกลายเป็นเมืองร้างชักสงสัยทราบข่าวว่าเวลานี้ท่านเตมีที่เคยใบท่านไม่ใบไปโบสถ์อยู่กลางป่าเลยยกพลพลโยธาตามเข้าไปจะไปดูตอนนี้ไม่ไปรบแล้วถ้าเมื่อบ้านเมืองเขาไม่เอาแล้วเขาบอกใครจะเอาก็เอาเถอะทรัพย์สมบัติทั้งหลายเขาเข้าไปยืนในป่าไปพบบรรดาพระราชาและพลเมืองบวชเป็นฤาษีเป็นนักพรตอยู่ในป่าในที่นั้นเต็มไปหมดระยะทางกว้างสามโยชน์ยาวสามโยชน์ในมันเหลือเลยเต็มหมดแล้วเมื่อเข้าไปจึงได้ไปถามเข้าไปหา

มันปกครองราชสมบัติทุกตายกันทุกคนถ้าหากว่าจะตายด้วยอำนาจของความโลภตายแล้วก็ต้องตกนรกต้องโมเมาในชีวิตการที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยสำหรับบุคคลนั้นไม่มีเป็นนั้นว่าความสุขที่แท้จริงนี้ก็คือการละทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนใจกับวัตถุใดๆไม่สนใจกับชีวิตเลือดเนื้อร่างกายเพราะร่างกายนี้มันเป็นของภายนอกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอำนาจที่จะมาขับบัญชามันได้ถ้าเราติดอยู่ในทรัพย์สมบัติติดอยู่ในร่างกายติดอยู่ในกามคุณมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันหาความสุขอะไรไม่ได้เราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ใช่ของใครไม่มีใครเหนืออำนาจแม้แต่ร่างกายของเราเองที่ครองอยู่เราก็ยังไม่มีอำนาจจะบังคับมันตายเมื่อเรายังหนุ่มอยู่เราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็จะแก่เราร่างกายยังทรงอยู่เรามีหมอดียาดีโรคสามารถจะบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีแต่ก็ห้ามปรามคังการป่วยไข้ไม่สบายไม่ได้มาถึงเวลาที่จะตายจะมีอำนาจวาสนาบารมีเป็นพระราชาผู้ครองโลกคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบุญญาธิการมากมีบริวารมากมีทรัพย์สินมากแต่ก็ห้ามความตายไม่ได้ฉะนั้นพระองค์จะไปทรงหลงไหลอะไรก็ทรัพย์ภายนอกควรรักษากำลังใจให้มีความบริสุทธิ์ทางจิตคิดโดยธรรมจะแสวงหาความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคือการตัดกังวลทั้งหมดสิ่งใดที่ล่วงแล้วก็แล้วกันไปอย่าตามมาถึงสิ่งใดที่ไม่มาถึงก็จงอย่าดึงเข้ามารักษากำลังใจเวลานี้ของเราให้ดีกว่าให้จิตบริสุทธิ์จะมีความสุขดูตัวอย่างพระราชบิดาพระราชบิดาของอาตมาเองก็ดีถึงแม้แต่ตัวอาตมาเองนี่ก็ดีกลับเข้าไปในเมืองเมื่อไรเป็นพระราชาเมื่อนั้นอาตมาไม่ได้เห็นความสุขในความเป็นพระราชาต้องมีภาระมากยังต้องการบวชการบวชอย่างนี้มีความดีสองอย่างคือชีวิตเป็นสุขก็ไม่มีกังวลในชาตินี้ถ้าตายจากความเป็นคนอย่างน้อยที่สุดก็จะเกิดเป็นเทวดาซึ่งมีความสุขกว่ามนุษย์หลายแสนเท่าเป็นอันว่าเมื่อพระเตมีให้อวาทโดยใจความเพียงเท่านี้พระราชาเห็นด้วยเห็นด้วยกับพระเตมีจึงคิดในใจว่าการหลีกเล่นจากความวุ่นวายมาหาความสุขอย่างนี้มันเป็นของดีตกลงใจพากันทั้งพระราชาก็ดีทั้งบรรดาผู้ผู้หนพลโยธาทั้งหลายก็ดีก็พากันละช้างละมาตลอดเครื่องสัตว์ตาวุธที่คิดว่าจะมารบเอาอาวุธภายนอกคิดว่าจะมารบจะยึดเมืองแต่ว่าโดนอาวุธภายในคือกำลังใจบริสุทธิ์ของเตมีเจ้าวางอาวุธกันบดทั้งหมดและทุกคนก็ต่างพากันบดอยู่ในสำนักของเตมีเป็นอันว่าบริเวณป่านั้นก็ดาดาดไปด้วยรถที่ผุพังและสุดโสมสัตว์ป่าก็พากันวิ่งไปเกินกาดสมุทรและสัตว์เมืองตายไปสัตว์ป่าทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าบรรดาสัตว์เมืองทั้งหลายเหล่านั้นเดิมทีเป็นสัตว์ป่าแต่ว่ามนุษย์ใจโหดหมดความเมตตานำเอาสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เมืองเอามาเป็นทาสรับใช้เวลานี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้รับอิสรภาพเพราะความดีของพระเตมีแต่ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดล้นแล้วแต่เชี่ยงรวมกันอยู่เพื่อใครเพื่อจะอยู่กับคนมาอยู่กับบรรดาฤาษีผู้หญิงฤาษีผู้ชายบรรดาฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นบำเพ็ญทานสมาบัติ
นะอยู่ในป่า

ท่านก็พากันบำเพ็ญฌานสมาบัติจนได้ดึกฌานสมาบัติตามต่างกันหลังจากตายจากความเป็นคนทั้งหมดบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปเกิดในเทวโลกจะไปเกิดเป็นตัวดาวบ้างไปเกิดเป็นตัวบ้างนี่เป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพระองค์ในสมัยเมื่อพระเป็นพระเตนีพระองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงเห็นโทษของการครองเรือนว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อจบชาดกองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าพระเจ้ากาสิกราชสมัยนั้นคือก็มาเกิดเป็นพระเจ้าสุโธทนะมหาราชในสมัยนี้พระนางจันเทวีก็มาเป็นพระนางศิมิมายามหาราชเทวีอังเอวะถ้าเตมีสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นตถาคตในสมัยนี้บรรดาประชาชนหลายเหล่านั้นก็มาเกิดเป็นพุทธบริษัทเวลานั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาเล่าความเป็นมาของพระเตมีแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงแสดงอริยสัจให้บรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้รับทราบว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายกฎธรรมดาของโลกที่มีมานี่ก็คือหนึ่งทุกข์โลกทั้งโลกนี่เราจะหาความสุขอะไรไม่ได้เธอทั้งหลายจะมองเห็นว่าคนในโลกทั้งหมดเขาคิดว่าสุขเกิดจากทรัพย์สินสุขเกิดจากอำนาจวาสนาบารมีที่มีมากปกครองคนมากสามารถมีทรัพย์มากสามารถจะบังคับใครต่อใครแต่ว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเนื้อแท้จริงๆมีแต่ความทุกข์หาความสุขอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ภายนอกก็มีอยู่แต่ทุกข์ที่เป็นศัตรูติดตามเราตลอดเวลาก็คือร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายเนี่ยมันมีสภาวะแห่งความเป็นทุกข์ทุกข์จากหนึ่งความร้อนเกินไปเราไม่ชอบใจร้อนมันก็ร้อนเมื่อความร้อนเราไม่ปรารถนาในความร้อนความร้อนมันเกิดขึ้นกำลังใจก็ไปทุกข์เพราะกายมันร้อนเย็นเกินไปหนาวเกินไปเราไม่ชอบใจแต่เราไม่สามารถจะหนีความหนาวได้ใจมันก็เป็นทุกข์แต่ความจริงกายมันไม่บ่นใจมันบ่นความหิวก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ความกระหายก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังคือเราเกิดแล้วเป็นหนุ่มเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยเราไม่อยากตายมันก็จะตายเมื่อความปรารถนาไม่สมหวังอย่างนี้ก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวก็ทุกข์มีคู่ครองมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นมีภารกิจมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นคนจนทุกอย่างคนจนคือทุกข์น้อยก็ทุกข์ครัวไม่พอกินคนที่ร่ำรวยทุกอย่างคนรวยคือมีไม่เท่านี้อยากจะได้เท่าโน้นมีเท่าโน้นอยากจะได้เท่านั้นแต่เสียแต่กายมากเกินไปใจก็มีแต่ความทุกข์เกรงว่าความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ไม่สมหวังบางคนมีเงินมีทองมากมายอยากจะรวยใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นลงทุนทุ่มเทลงไปในที่สุดตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เป็นอันว่าเมื่อเขาอยู่เขาก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะติดทรัพย์สินติดสมบัติภายนอกติดอารมณ์ความโก้ความโก้ความเก๋กันในการมีอำนาจวาสนาบารมีแต่เนื้อแท้จริงๆบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีใครเป็นสุขทุกข์ไม่เกิดได้เพราะอำนาจของตัณหาคือความทยานอยากที่ไม่รู้จักจบ
ตามที่พระธรรมบาลท่านว่าโลกต้องอยู่นี้เป็นท่ายของตัณหานี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราจะหลีกเล่นความทุกข์เราก็ต้องทำลายเหตุของทุกข์เสียทุกข์มันจะมีมาได้เพราะอาศัยตัณหาคือความอยากการตัดตัณหาความอยากให้พินาศไปก็ได้แก่อริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็มีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสานแต่ว่ามรรคแปดประการนี้ย่นลงมาแล้วในสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาถ้าทุกคนมีศีลบริสุทธิ์ทุกคนก็มีความสุขอย่างหยาบแต่ถึงยังไงก็ดีตายแล้วไม่ไปตกในอบายภูมิทุกคนมีศีลนี่ทุกคนจะมีแต่ความสุขสีเลนะสุขติงยันติถ้าเรามีศีลด้วยกันทุกคนไม่ฆ่ากันไม่ลักไม่ขโมยกันไม่ยื้อแย่งความรักกันไม่โกหกงดเท็จกันไม่ทำสติสมัยยันย้ายฟันเฟือนในการดื่มสุรามีไรใจมันก็เป็นสุขทุกคนก็เป็นมิตรกันในโลกทั้งโลกจะมีสุขโลกทั้งโลกจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ได้แก่สีเลนะโคปสมถานเพราะว่าไม่ต้องจ้างคนเข้ามาควบคุมไม่ต้องเสียก็เสียก่อนต่างคนต่างไม่ต้องระมัดระวังทรัพย์สินเพราะทรัพย์สินไม่มีใครทำลายร่างกายไม่มีใครประทุษร้ายนี่เราก็มีความเรียกว่ามีความสุขอย่างหยาบถ้ามีสมาธิคือมีอารมณ์ตั้งมั่นใจทรงตัวจะมีความสงบไม่วุ่นวายในนิวรณ์ห้าประการความสุขมันจะสูงยิ่งขึ้นถ้ามีปัญญาญาณพิจารณาว่าโลกมันเป็นทุกข์ว่าชาติพิจุขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิจุขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำพิจุขังความตายเป็นทุกข์ความสุขที่จะมีขึ้นมาได้ก็คือเตสังวูปสโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นขึ้นที่ว่าเป็นสุขคำว่าสงบกายคือไม่สนใจในร่างกายนี้ของเราถ้าร่างกายอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกร่างกายของบุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องการมันอีกวัตถุธาตุใดๆในโลกเราไม่พึงปรารถนาทำจิตให้มันบริสุทธิ์สุดปล่องพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมพวกท่านจะมีความสุขเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงวัฏฏปฏิสนานาริยสัจจบก็ปรากฏว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นพากันบรรลุมรรคผลไปตามๆกันมีพระโสดาบันเป็นต้นอารมันดาท่านพุทธศาสนิกชนมองดูเวลาความจริงเรื่องจบแล้วก็ต้องต่อนิดหนึ่งให้มันพอดีกับเวลาเวลานี้เวลาก็พอดีจบแล้วอาตมาขอลาก่อนขอบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระชินวรเมื่อได้สดับแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วอาศัยความดีคือไม่สนใจกับสิ่งที่ล่วงมาแล้วและก็ไม่สนใจกับสิ่งที่ไม่มาถึงพระองค์ทรงประกอบอารมณ์จิตปกติในปัจจุบันมีความสุขชั้นใดเพราะบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลายที่กำลังรับฟังก็มีความสุขชั้นนั้นวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปูนผลและขอทุกคนที่รับฟังจงเจริญไปด้วยจตุรพิตรพรใจทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขาภะละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?
6: Hey, Pop,

0: แปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง